0: ความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: โครงงานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงที ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่2ที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณส่วนคนที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% ละ
4: ขณะที่นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนว Southern Seaboard
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมา จากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE

0: ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองส่วนนักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพราะนักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วย

0: ความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: Radio, Freshen Up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธอ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้าน

0: ับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: กูไปไหนกับมึงนะไม่เคยเจอตาแก่ที่ว่าอะไรเลยนี่วะมึงจะเล่นอะไรของมึงวะไอ้บีเอ้ยไอ้บีนี่พูดออกมาตรงๆสิเพื่อนไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกนะ
2: ก็คืออย่างนี้กูมีแผนจะตบเงินจาก3คนนี่สิ

0: เราลงทุนนิดหน่อยทางสติปัญญ
1: า
0: แล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆถ่ายเงินของมันทีละเล็กทีละน้อยไม่ชอบเลยสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีพิษสงอะไรหรอกว่าดีไม่ดีนะเราอาจจะได้จุกรูอีกต่างหากนะเพื่อนนะด
1: ี
0: มาก
1: เลยไหมจุกรูอย่างว่าแหมเขาดีดีนี่ว่าไอ้อย่างอื่นไม่ได้แต่จุกรูนี่ดีแจ๋วแจ๋วมากแหมมีความคิดสุดเลิศประเสริฐสีเสียจริงๆดิเดี๋ยว
0: โถ่ไม่อยากจะคุย
2: เอาเป็นว่าคุยไม่คุยยังงั้นพรุ่งนี้เราก็ไปตามนัดใช่ไหมล่ะ
0: แม่นแล้ว
2: หยุดงานระยะยาวสิวอย
1: เฮ้ยไม่หยุดหรอกเว้ยเราหาคนมาขายไปพลางๆก่อนดิพองานจ็อบนี้เราเรียบร้อยเราก็มาปักหลักของเราต่อไปใหม่ไม่เห็นมันจะยากเย็นอะไรเลยในจริงไหม
2: ความคิดก็ถี่เว้ยอย่างนี้สิวะมันถึงจะเรียกว่า
0: แชมป์เหลือแชมป์

0: ลบลอดไปจากเมืองทันเซิงมาได้อย่างปฏิหาริย์ที่เด็ดเพราะมันกำลังดื่มฉลองความเป็นหนึ่งของมันนั่นเองตัวจริงกิ้งหลงจากเรือลงน้ำทั้งที่เท้ายังถูกมัดอยู่เลยแต่นั่นไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราเพราะมือของเราไม่มีอะไรผูกมัดอยู่พอจมน้ำแล้วเราก็แก้เชือกและดำน้ำมาโผล่ในตัวตลาดหลังจากนั้นเราก็จับรถมาที่นี่ตรงนี้ในห้องของสารวัตรหัวหน้าเรานี่เอง
1: ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมงานที่ทำไปนั้นมันถึงไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามาเลยทุกอย่างที่เรารอคอยก็จะต้องรอคอยกันต่อไปแล้วดูสิสภาพของคุณน่ะดูไม่ได้เลยนะสะบักสะบอมจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนใจผมเข้าใจว่าอย่างไรมิทราบ
0: คือผม
1: มันนานเกินไปแล้วนะคุณทางฮ่องกงอ่ะเขาว่าผมมาตั้งหลายต่อหลายครั้งเลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมมีคนที่ทำงานแทนคุณแล้วล่ะและให้คุณเป็นผู้ช่วยเขาอีกทีหนึ่งเป็นไงข้อเสนอนี้พอจะรับได้ไหม
0: คือว่า
1: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีนะคุณทงแต่ถ้าคุณจะมองถึงหลักความจริงร่างกายของคุณมันไม่พร้อมในทุกๆด้านคุณจะต้องรักษาตัวเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันความคิดของผมนะดีแล้วคุณจะต้องให้ความกระจ่างกับเขาในเรื่องของเสียนฟงข้อมูลทุกประการที่เกี่ยวกับเขาจะต้องละเอียดยิบทุกขั้นตอน
0: ครับผม
1: ฮัลโหลเรียกวิชาเข้ามาได้เขาเป็นคนดีและก็มีฝีมือมากในจำนวนตำรวจสากลของเราเขาเคยผ่านงานปราบปรามมาอย่างโชคชนและคิดว่าจะต้องเข้ากับคุณได้มากทีเดียว
0: ผมก็คิดเช่นนั้นครับ
1: เชิญ
2: ถ้าเรียกผมฮะ
1: ใช่นั่งสิ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่คือธงชัยผู้ช่วยของคุณ
2: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: เช่นเดียวกันครับ
1: งานในครั้งนี้จำไว้นะครับว่าเราจะพลาดไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องกำจัดคนร้ายให้สิ้นและช่วงชิงเอาคนของเรากลับมาให้จงได
2: ้ครับผม

0: คุณคงไม่ว่าผมนะที่มารับงานมันตัดหน้าคุณอย่างเงี้ยอ๋อ
1: ไม่เลยครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะผมรู้ดีว่าผมทำต่อไว้ไม่ไหวแน่เลยพวกมันแต่ละคนนะล้วนแต่มีฝีมือทั้งสิ้นทั้งมวยจีนมวยไทยคาราเต้เทควันโดมันฝึกไปยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยครับพวกเยี่ยมยุทธทั้งสิ้นเลย
0: คุณว่ามันเป็นองค์การที่เก่งนะ
1: ครับมันเก่งมาก
0: หัวหน้าเขามันคือใคร
1: จะใครอีกล่ะถ้าไม่ใช่ถันเซิง
0: ถันเซิง
1: ครับมันนั่นล่ะไม่มีใครหรอกครับผมจำหน้าพวกนักฆ่าของมันได้แต่ละคนว่องไวมีประสิทธิภาพเชี่ยวชาญการต่อสู้อย่างมากทีเดียว
0: แต่มันจะมาเก่งไปกว่าเราเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
1: เรา
0: ใช่แล้วเราคุณกับผมไงล่ะเราจะร่วมมือกันตะลุยมันก็ไปทุกคนทุกแห่งที่คิดว่ามันสมหูกันอยู่ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้น
1: เรื่องนั้นน่ะผมมาย่างอยู่แล้วล่ะครับแต่การกระทำของมันชนิด5รุม1หรือไม่ก็มากันเป็น10ตัวเราคนเดียวตรงนี้แหละที่ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อมัน
0: เรื่องนี้จะต้องใช้วิธีใหม
1: ่วิธีไหนฮะ
0: ก็วิธีที่จะลวงมันนะสิครับเราไปกันแค่นี้ล่ะแต่จะต้องทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าเรามีคนเข้าเราไปเป็น10คราวนี้ล่ะความมั่นใจของมันจะต้องลดน้อยลงซึ่งมันได้ผลสัก 40% ก็ยังดีนะ
1: เอาอย่างงั้นเหรอวิธีไหนล่ะ
0: วิธีเขานินจาไงล่ะครับ
1: งั้นก็
0: ครับไม่ได้ดูเล่เราก็ต้องเอาด้วยกลล่ะไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถาอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแน่สักแค่ไหน
1: มีแพ้นี้ก็น่ารุ้นหน่อยนะไม่อย่างงั้นแล้วก็เห็นทีต้องตายเป็นแน่แท้นี่ขนาดประรุมผมที่จนกระอักเลือดแทบตายเนี่ยผมยังไม่หมดกำลังใจเลยผมจะต้องต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดแล้วตายเป็นตายสิ
0: คุณเด็ดเดี่ยวมากอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่าผู้พิทักษ์ที่แท้จริง
1: ขอบคุณครับ
0: เอาละครับเราจะพับเรื่องงานไปก่อนนะครับผมมีอาหารอร่อยๆเรียงรับรองคุณในฐานะที่ผมเป็นลูกพี่ดีไหมล่ะครับ
1: ขอบคุณครับลูกพี
0: ่เพื่องานที่ดีจริงของเรานะฮะผมขอดื่มเป็นเกียรติ
1: เช่นเดียวกันครับ
0: เชิญ

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้พวก3ตัวนั่นน่ะมันจะมาช่วยเราจริงถ้าทางกุ๊กๆเท่านั้นเลยนี่แล้วคิดเหรอว่าพวกมันจะมาน่ะเอ้ยไม่มีทางหรอกมันก็เบ่งคุยอวดสาวไปอย่างนั้นเอง
1: เออน่ามันจะต้องมาสิไม่มาได้ยังไงงั้นก็ไม่สวยนะสิ
2: เขาจะต้องมาน่าอย่าวิตกกันไปหน่อยเลยเขารับปากกับเราเป็นมั่นเป็นเหมาะไม่มาก็เกินไปละ
1: ก็ถึงว่าอยู่นี่ไงล่ะโทนี่น่ะคิดมากแล้วก็โวยวายเก่งที่สุด
0: ไม่โวยได้ยังไงอ่ะใครที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อมันเกิดเป็นมือร้ายของไอ้พวกเวนนั่นน่ะแล้วเราทำยังไงมีสวยเป็นแถวเหรอนัด3โมงเช้าจน3ทุ่มแล้วยังไม่ยอมโผล่นี
2: ่คงไม่หรอกนะเขาอาจจะติดงานของเขาอยู่ก็ได้
0: นี่ขอสักทีได้ไหมไอ้คำพูดคำนี้ไม่ต้องพูดแล้วยังไงยังไงมันก็งุดงิดเว้ย
1: นั่นไงตรงเป๊ะเลยถ้าจะมาแล้วละมั้ง
0: พวกไว้นะมีว่า
2: เดี๋ยวฉันเปิดเอง
1: ระวังนะแอนนาอาจจะเป็นผู้มิจฉาชีพก็ได
2: ้ขอบใจแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอ้าวเชิญค
0: ่
2: ะ
0: แม่พวกเรากำลังพูดถึงคุณอยู่พอดีเลยครับเชิญครับเชิญเชิญครับ
1: เชิญค่ะนั่งตรงนี้สิคะเชิญค่ะ
3: นินทาพวกเราอยู่หรือเปล่าครับ
2: ไม่เลยค่ะ
0: เรากำลังพูดกันอยู่ว่าพวกคุณเป็นคนที่มีน้ำใจกับเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียวละครับเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเขาทั้ง3คนเชื่อถือได้สนิทใจ
1: พูดเป็นน้ำมันพืชเลยนะโทนี
0: ่เงียบซะนะเรื่องนี้ฉันจัดการเอง
4: คืออย่างนี้นะครับตะกี้นี้ผมเห็นคุณพ่อของคุณเข้าไปเที่ยวในเทคชั้นล่างของโรงแรมนะครับ
1: ฮะฮะอะไรนะคะคุณลุงเสียนฟงเหรอคะเที่ยวเทคตายเป็นไปได้ยังไง
3: คือว่าย
2: ังไงกันแน่คะ
5: อ้าวบอกเข้าไปเสียจมีไม่นั่งเสื้ออยู่ได้ไง
4: คืออย่างนี้นะครับตอนมาเนี่ยเราเห็นมีผู้ชายหนุ่มๆพาแกเข้าไปในนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเข้าไปดูนะครับ
1: ว่าไงแอนนา
0: เอ๊มันยังไงอยู่นะ
2: ไม่เป็นไรหรอกไม่ลองก็ไม่รู้ตกลงเราจะเข้าเทค
1: เมื่อไหร
2: ่เดี๋ยวนี้

0: เรามีเวลาที่จะอยู่ในโรงแรมนี้ได้อีกไม่นานนักนะถ้าตามตัวไอ้หนุ่มนั้นกลับมาไม่ได้เราก็ฆ่าเสียนฟงไม่ได้เช่นเดียวกันทำไมมันยุ่งอย่างนี้วะฮะพวกมึงก็ไม่ได้เรื่องเลยลากเอามาได้แล้วเสือกชะล่าใจจนมันหนีไปจนได้มันน่านักที่ไอ้พวกมึงเนี่ย
1: ปัจจัยเย็นๆนะครับนาย
0: เย็นได้ยังไงวะเวลาไม่เคยรอท่าวารีนะไม่เคยรอใครเรายิ่งช้ามากเท่าไรงานของเราก็ยิ่งช้าไปมากเท่านั้นพูดเหมือนไม่มีความคิดสมองของมึงเนี่ยนะเต็มไปด้วยขี้เรื่อยหรือยังไงวะฮะวันนี้กูถีบหงายเป็นหัวซะเลยเนี่ย
1: คือ
0: ยังไงการติดตามหาตัวไอ้หนุ่มนั่นผลมันเป็นยังไง
1: เราพลิกแผ่นดินล่ามันอยู่ครับ
0: มาอย่างนั้นทีเดียวเหรอฮะนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคนอย่างมันนะไม่ได้วิเศษจนถึงกับดำดินได้ไม่ใช่เหรอนี่กูคิดว่ามันจะต้องวนเวียนอยู่แถวนี้แหละมันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกในเมื่อคนของมันยังอยู่ในเงื้อมือของเราอะฮะ
1: ผมคิดว่าอีกไม่นานนัก
0: คำว่าไม่นานของมึงนะเมื่อไรกี่วันกี่เดือนแล้วก็กี่ปี
1: โธ่นายไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นเหรออืมไม่ถึงก็ไม่ถึงแต่จนป่านนี้เรายังไม่ได้วี่แววของมันเลยนะไม่รู้ว่ามันไปกบดานอยู่ที่ไหนแม่ในพวกมึงนี่ตามหามันไม่พบกูระวังนักว่ามันจะเอาเรื่องของเราเข้าหูตำรวจคราวนี้ละมึงเอ้ยเราเละแน
1: ่มันจะไม่ทำหรอกครับเพราะขืนมันทำก็เท่ากับว่ามันฆ่าไอ้เสียนฟงโดยทางอ้อมคนของมันอยู่ที่เราเรื่องอะไรมันจะทำอย่างนั้นหรอครับไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆ
0: แกมั่นใจ
1: ครับผม
0: กูระวังนักเจ้าทำไมโครฟิล์มถึงฮ่องกงกูซวยแน่ไม่ต้องผุดต้องเกิดกันละสิ่งไหนที่โกงใครเอาไว้เป็นต้องถูกปลดโปงแน่ๆเว้ย
1: วางใจเถอะครับไม่มีวันที่มันจะต้องได้ทำอย่างที่ขู่เราไว้หรอกผมรับรองรับนาย
0: แล้วนี่จะเตรียมตัวไปไหนกันเลยฮะ
1: ลงไปเที่ยวเทคครับผมเผื่อจะได้เบาะแสอะไรบ้าง
0: เที่ยวเทคมึงระวังตัวให้ดีนะอย่าไปพลาดท่าใครเขาล่ะ
1: ครับนาย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้แคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: างไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai We love Thailand
2: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกัน FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะในช่วงนี้ฝนฉ่ำฟ้ามาตามนัดหมายเสมอๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านสังเกตในช่วงประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะที่จะมีผลกระทบในช่วงนี้จนถึง18พฤษภาคมบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะภาคเหนือยาวไปจนถึง18พฤษภาคมนะคะทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการคาดหมายจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทุกวันในช่วงนี้น่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือน25อำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้จนถึง18พฤษภาคมนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยดังนั้นจึงขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตกหนักหรือฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระข้อคิดที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ค่ะพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันได้ทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: ีใครขอร้องให้ทำแต่เป็นเรื่องการทำกันขึ้นมาเองและมักจะแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพูดไว้คำหนึ่งว่าควรทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องไม่ใช่มักง่าย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน

0: ิวชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
4: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6: เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
6: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาศิลปะเชียงแสนที่รู้จักในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1888โดยพระยาผายูกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อบรรจุพระอัฐิพระยาคำฟูพระราชบิดาต่อมาพระยาแสนเมืองมาอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากเชียงรายมาประดิษฐานที่นี่ในปีพุทธศักราช2478วัดพระสิงห์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้รับการยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดพระสิงห์จึงเป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไทย
6: อบจ.เชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเตรียมตัวให้พร้อมกับงานวิ่ง730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเพื่อส่งเสริมให้คนเชียงใหม่ออกกำลังกายมีสุขภาพดีพร้อมกับร่วมประชาสัมพันธ์เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกอบจ.เชียงใหม่ร่วมกับพันธมิตรชมรมวิ่งและทุกภาคส่วนจัดการแข่งขันวิ่งรวมมิตรเชียงใหม่ครั้งที่3โดยเปิดรับสมัคร3ระยะทางมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและมินิฟันรัน3กิโลเมตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้นะคะเวลา10นาฬิกาซึ่งผู้สมัครสำเร็จต้องนำบัตรประชาชนบวก QR Code มาแลกบีบในวันที่22พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะหรือเช้าวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงตี55นาทีที่สวนอบจ.เชียงใหม่และสามารถ walk in สมัครหน้างานเปิดรับระยะละ 1,000 คนค่ะในวันแข่งขัน23พฤษภาคมปล่อยตัวตั้งแต่ตี5ครึ่งตี540และตี550ณจุดปล่อยตัวอบจ.เชียงใหม่สำหรับผู้เข้าเส้นชัยนะคะนำบิ๊บมาและรับเสื้อพร้อมลุ้นของรางวัลและอิ่มอร่อยกับอาหารเช้ากว่า50ซุ้มจากกลุ่มรวมมิตรเชียงใหม่อย่าพลาดนะคะสมัครพร้อมกันค่ะ16พฤษภาคมนี้10โมงเช้าทางแอปพลิเคชัน Event Pass หรือทาง ticket.eventpass.co ค่ะและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อบจ.เชียงใหม่ค่ะ
7: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0598333
3: คุณผู้ฟังคะ12พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุภมิตรฟูอนันต์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเข้าพบนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องถือเป็นก้าวสำคัญของการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

ด้านความคิดบาลานซ์เซิร์ชสมดุลพอดีและลงตัวถ้าคิดว่าการกินเรียนเที่ยวเล่นนั้นคือกิจกรรมหลักของมนุษย์ก็คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธปรัชญาชีวิตของใครได้แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เห็นด้วยเสียทีเดียวนักอาจจะต้องลองสร้างสมดุลแห่งชีวิตโดยใช้องค์ประกอบอื่นดูบ้างด้วยการเติมอาหารให้สมองเพื่อยกระดับความคิดด้วยการใช้แรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายด้วยการใช้จิตวิญญาณที่ปลอดโปร่งในการมองเข้าใจและยอมรับความเป็นไปของโลกอย่างที่มันเป็นที่อาจเป็นมุมมองใหม่แห่งการสร้างสมดุลง่ายๆที่คุณไม่เคยลงมือทำมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ

0: นี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวแลกรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
2: น้ำมันก็ขึ้นราคา
1: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
2: ต้องคิดแล้ว
1: คิดอีก
0: งั้นมานี่เลยไฮเออร์เอ็กซ์โปการันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดร้อนนี้ไม่ต้องรอทะลุ43 องศามีเพียง890 บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองสั่งงานผ่าน Wi-Fi แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
1: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
2: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆก
1: ินอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ่
2: ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
1: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
0: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่20,000 กว่าโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: บทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness.

คุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็มีการประกาศจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.สุกัญญานียวิชานได้มีการแถลงข่าวนะคะการเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569โดยระบุบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศขณะเดียวกันลมในบรรยากาศระดับล่างที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตรก็ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนทำหน้าที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมประเทศไทยจากองค์ประกอบของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะแสดงถึงการเริ่มต้นของฤดูฝนในประเทศไทยฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูก็อาจจะมีการแปรปรวนในบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะหนึ่งจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ

0: างเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
4: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ณโรงแรมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053-093-447-18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

อีกหนึ่งนโยบายในมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้าจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท

0: ดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรการความปลอดภัยเพื่อการดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยได้มีการทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะเป็นทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะ Mass FM Your happiness Our happiness Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
2: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งหอมดอกแก้วรอบกาแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้าง

0: ทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening

ใช่ทำไมเสียใจนานไปก็ไม่ดีนะคะเสียใจได้แหละแต่ว่าอย่าเสียใจนานเกินไปมันจะทำให้เสียเวลาในการใช้ชีวิตของเรานะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะมาแล้วต้อนรับเข้าสู่ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เข้าสู่ผ่านครึ่งแรกของเดือนแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยเรามีฤดูฝนแล้วค่ะคุณผู้ฟังฝนตกชุ่มฉ่ำกันแต่เช้าก็เลยทีเดียวค่ะตื่นเช้ามาก็รับฝนกันเต็มที่เข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการกรมอุตุนิยมวิทยาว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนวันนี้15พฤษภาคมนั่นเองค่ะคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% โดยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่จะต้องไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าไปโน่นไปนี่อย่าลืมเสื้อกันฝนอย่าลืมพกร่มแล้วก็รองเท้าแตะกันด้วยแอสเซสซอรี่ไอเทมสู้ฝนกันค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการพอฤดูฝนปั๊บอากาศเชียงใหม่ดีมากๆมีบรรยากาศดีๆไม่มีฝุ่นเลยไม่มีใครบ่นเรื่องฝุ่นและไม่ต้องโชว์ค่า PM 2.5 ให้เราต้องปวดหัวแล้วตอนนี้แต่สิ่งที่เราต้องแชร์ต่อก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็รวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยถนนจะลื่นมากๆเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะถนนมหิดลต่างระดับรถไฟไปสนามบินชนท้าย5คันรวดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุมีทุกวันจริงๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานของพลพลกับวันฝนซาค่ะและ POP กับฝนงานเก่าของเบิร์ดกับฮาร์ดเลือกไว้ชนี้มาฝากกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะไม่เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ฝนเยอะชุ่มฉ่ำมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24องศาเซลเซียสและสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้แวะมาดูกันที่สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด24องศาและสูงสุดที่ 32.4 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.5 องศากิ่วแม่ปาน14องศาสถานีเกษตรหลวงอังขาง 18.2 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 12.5 องศาอากาศที่ภูพิงกับอินทนนท์นี่แทบจะไม่ต่างกันเลยทีเดียวมองเห็นดอยสุเทพแบบมีทะเลหมอกด้วยเบาๆคุณผู้ฟังเป็นหมอกฝนนะคะใครที่จะขึ้นดอยช่วงนี้ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็พกเสื้อกันหนาวเสื้อกันฝนขึ้นไปด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับช่วงเช้าของเราไม่ถึงงานของพี่เบิร์ดเพลงนี้บ้างยังอยู่กับฝนนะคะนี่คือฝนในใจจากพี่เบิร์ดค่ะ

ในวันที่ฝนพรำด้วยค่ะเพลงเก่าของบาสเกตบอลเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือวันฝนพรำและก่อนในนั้นพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งจิบกาแฟเย็นๆจิบกาแฟอุ่นๆตอนเช้าหรือว่าบ่ายๆอากาศร้อนก็กาแฟเย็นได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องมีสักแก้วหนึ่งสองแก้วก็ได้ไม่ว่ากันแต่ไม่ควรเกิน3แก้วนะคะฝนในใจจากพี่เบิร์ดด้วยตอนนี้ก้าวรายการกับ29นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ให้คุณได้เดินทางเติมความสุขและสีสันมากขึ้นเรื่องของรถการดูแลสำคัญค่ะแนะนำเลยช่วงนี้เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยทีเดียวระบบเบรกก็สำคัญไฟต่างๆก็สำคัญยางยิ่งสำคัญค่ะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในทีเดียวกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขากับโปรสุดใช้ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อ

เปลี่ยนยาง4เส้นมีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแวะไปใช้บริการในส่วนของการดูแลรถของคุณได้อุ่นใจสบายใจเดินทางได้อย่างหายห่วงนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คิดจะออกรถคิดถึงเรา Toyota เชียงใหม่ค่ะมั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานกว่า60ปีกับศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเป็นเจ้าของรถคันใหม่โปรโมชั่นแบบเยอะมากส่วนลดของแถมจุใจฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดออกรถก็ง่ายออกได้ทุกอาชีพด้วยค่ะรายได้น้อยซื้อง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องไฟแนนซ์นะคะสนใจแวะไปสอบถามยินดีให้บริการเสมอกับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกา053-202-009ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานจากสครับเพลงนี้กับฝนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและ

0: ใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

เสียงใสๆของลิซ่าน่าฟังเสมอนะคะคุณผู้ฟังนี่คือ Dream ค่ะเพลงที่เธอร้องไว้ได้เพราะมากๆเลยทีเดียวก่อนนั้นมีนามิสกอตด้วยกับ Speedless นะคะการรายการกับ43นาทีกับเวลาช่วงสายของวันศุกร์ของเราวันทำงานด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาเตรียมบ้านรับฝนกันดีกว่าฝนกำลังจะมาแล้วนะคะช่วงนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าการอยู่บ้านของเรานี่จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงจุดไหนก็สามารถดูแลได้มากมายทีเดียวกับสินค้าราคาพิเศษเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season แวะไปกันได้ที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณจะทำบ้านมุมไหนก็สวยและถูกใจคุณเสมอค่ะและช่วงของฤดูฝนสังเกตไหมคะว่ายาขึ้นไวมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษโปรฉ่ำรับฝนรถตัดหญ้านั่งขับไปเลยค่ะฝนตกทีไรหญ้าขึ้นเขียวขจีดูจะรกมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งยุงมีทั้งแมลงต่างๆนานาที่น่ากลัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาจัดการให้อยู่หมัดกันดีกว่าค่ะเคลียร์บ้านให้สะอาดกับรถตัดหญ้าจะมีให้คุณได้เลือกหลายแบบเลยทีเดียวมีทั้งรถตัดหญ้าแบบนั่งขับไม่เมื่อยนะคะนั่งสบายตัดหญ้าแบบสะอาดสบายตาเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นรถตัดหญ้าแบบไหนเราก็มีคนได้เลือกกันแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะราคาพิเศษเสมอๆและนอกจากนี้ค่ะมุมอื่นๆก็พร้อมให้การดูแลคุณเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของสีที่บ้านอันนี้ก็สำคัญค่ะคุณผู้ฟังผนังต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นหลังคาอยากจะทำบ้านมุมไหนแวะไปช็อปและเลือกกันได้ที่ Golden House นะคะปั๊มน้ำก็สำคัญค่ะคุณผู้ฟังน้ำไหลแรงสะใจเริ่มติดตั้งเพียง960บาทเท่านั้นบอกลาปัญหาน้ำเบาอาบน้ำไม่สะใจช่างดีจัดให้ครบทั้งปั๊มแล้วก็ถังน้ำด้วยแบรนด์ดังราคาพิเศษพร้อมบริการติดตั้งมาตรฐานผ่อน 0% นานสูงสุดได้ถึง10เดือนเลยทีเดียวแวะไปใช้บริการกันได้ที่

ก็เป็นหางเช่นกันนะคะเชียงใหม่ค่ะสาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและรวมไปถึงสามารถช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect สะดวกสบายจะส่งสินค้าถึงบ้านคุณเลยทีเดียวค่ะผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Copenhagen ลดเพิ่มไปอีก 3%คุ้มขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะยินดีให้บริการเสมออัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Golden House ยินดีดูแลบ้านคุณให้สวยถูกใจไป Golden House กันนะคะ Music Clean Bandit เพลงนี้ค่ะ Solo

ปินที่เราแบบว่าได้ยินบ่อยๆมากๆครั้งหนึ่งใน TikTok นี้เพลงนี้ดังมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็เรียกชื่อเพลงว่า Naked Bar Naked Bar ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงนี้ก่อนนั้นมีงานของ Headbury ด้วยกับ Flying High นะคะและ Clean Bandit กับ Solo แป๊บเดียวจะ 10:00 น.แล้วนะคะคุณผู้ฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในช่วงเช้าของวันอากาศดีๆถือว่าดีนะเพราะว่าเราอยู่กับความร้อนกันมาแบบหลายเดือนมากๆเลยทีเดียวทั้งร้อนทั้งฝุ่นพอฝนมานี่ทั้งเย็นแล้วก็อากาศดีทันทีเลยทีเดียวไม่มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 มากวนใจเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวความสุขกันให้ดีเป็นช่วงที่เขาบอกว่าการเที่ยวในช่วงของฤดูฝนนี้มันสวยงามมากๆเพียงแต่ว่าจะมีความเสี่ยงในการแบบเจอฝนตกแต่ว่าหลังฝนตกคือทุกอย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกฤดูกาลนึงของเชียงใหม่ของเมืองไทยบ้านเรากับฤดูฝนวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นทางการแล้วนะฝนจะตกฉ่ำแค่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ มีใครมีวันเกิดวันนี้บ้าง Happy Birthday นะคะ Andrea T ค่ะ It's your birthdayเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดเวทีหารือใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าการจัดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม69ซึ่งรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่รับฟังเข้าถึงง่ายและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายกรัฐมนตรีจึงเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจสะท้อนปัญหาข้อเสนอและมุมมองต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้รัฐบาลนำไปประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจจริงการหารือครั้งนี้เป็นพัฒนาการสำคัญต่อเนื่องจากแนวทางที่รัฐบาลประกาศไว้ในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดูแลกับผู้ประกอบการโดยนายกรัฐมนตรีต้องการรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีนโยบายหรือกฎระเบียบที่ควรยกเลิกข้อความตรงถึงนายกรัฐมนตรีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้าหลังเวทีครั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าหารือรายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเจาะลึกปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงและวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้โดยนายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางการทำงานแบบเปิดกว้างรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้และพร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการ

0: พบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: you're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio กับรายการ Freshen Up โดย DJ

ครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะฮะแหมวันนี้วันศุกร์ครับแป๊บเดียวเองฮะกลางเดือนแล้วนะครับและวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้เราส่งเพลงสนุกให้ฟังกันเริ่มต้นที่ Triumph Kingdom นะครับอยู่นานๆอีกนิดฮะน่ารักน่าเลิฟนะครับเป็น Off Ice แล้วก็เพชรปิงปองเต๋อแล้วก็พีครับกับเพลงประวัติศาสตร์นะฮะที่อยู่ในซีรีส์ Diary to See ครับมาวันศุกร์แบบนี้ไปสนุกกันสนุกกันต่อดีกว่าครับพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะเป็นวันสุดสัปดาห์หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับวันนี้ก็ลุยงานเต็มที่เลยกันละกันโปรเจกต์ H ครับและนี่คือฮอลิเดย์สุดสัปดาห์ครับ

ผมเชื่อนะเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาในยุคปี90นะทาทาก็ทาทาเหอะเบียดกันพอสมควรนะที่อันดับ1นะฮะอัศจรรย์หานยับปลายฝันมาร์กาเร็ตเฮงฮะวันนี้เป็นวันอัศจรรย์ด้วยนะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยง20นาทีนะครับดวงอาทิตย์จะตั้งฉากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นครั้งแรกครับของปี2569นะฮะซึ่งหมายความว่าดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คืออำเภอเมืองเลยฮะเป็นครั้งแรกของปีนะฮะเขาบอกว่าถ้าวันนี้ได้แดดออกนะให้สังเกตนะครับว่าเงาเนี่ยจะอยู่ด้านใต้ของวัตถุพอดิบพอดีพูดง่ายว่าคือเราจะเหมือนไม่คนไม่มีเงานะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะฮะแม้วันนี้เนี่ยจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดนะฮะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นวันนี้มีเมฆฝนหรือเปล่านะฮะอิทธิพลจากมรสุมหรือเปล่าความร้อนสะสมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงอื่นๆด้วยที่มีผลต่ออุณหภูมินั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะตอนเที่ยงนะท้องฟ้าเปิดแล้วก็ไม่มีฝนบดบังเนี่ยนะครับสามารถสังเกตปรากฏการณ์ได้นะครับคุณผู้ฟังแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นนะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยครึ้มๆอย่างนี้น่าจะไปทั้งวันแล้วล่ะคุณฟังอากาศแบบนี้เนี่ยมันน่ามีความสุขนะฮะสมมนัสมากเลยทีเดียวฮะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะครับพี่อ้อมสุนิสาฮะและนี่คือมนัสจังครับ

จะผ่านมากี่ปีนะครับเพลงนี้25ปี26ปีอยากร่วมสมัยมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอโอครับจากเชนดอสและกับแตนูนนะฮะพี่อ้อมสุนิสานะครับกับมนัจจังนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ฟังเวลาเรามีความสุขเนาะอย่างบางคนเนี่ยเวลาอาบน้ำเขาจะร้องเพลงอย่างมีความสุขแน่นอนครับถ้าเกิดว่าฝักบัวคุณเนี่ยมันทำให้คุณมีความสุขกับการอาบน้ำนี่อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังการเลือกฝักบัวที่ดีก็จะทำให้คุณมีความสุขในการใช้เวลาในห้องน้ำนะคุณผู้ฟังฮะวันนี้ที่ Global House นะครับเรามีในส่วนของโปรโมชั่นทุบราคาท้าสายฝนเปลี่ยนฝักบัวใหม่อาบน้ำฟินกว่าเดิมครับราคาเริ่มต้นที่129บาทนะฮะจะรีโนเวทห้องน้ำใหม่หรือจะเปลี่ยนของเก่าที่บ้านนะครับคุ้มมากๆนะฮะคุณผู้ฟังกับชุดฝักบัวมาตรฐานของมอกนะฮะเพียงแค่129บาทรับประกัน1ปีเต็มครับในชุดเนี่ยจะมีทั้งฝักบัววาล์วน้ำนะฮะสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังรับประกันนาน1ปีเต็มจากปกติ240บาทเหลือเพียงแค่129บาทแล้วก็มีรุ่นพรีเมียมสไตล์โรงแรมนะครับจะเป็นชุดราวสไลด์ฮะสแตนเลสนะฮะคุณผู้ฟังสวยหรูไร้สนิมนะครับวัสดุสแตนเลส304แท้นะครับราวสแตนเลสยาวประมาณ65นิ้วครับความหมาย65เซนติเมตรแข็งแรงทนทานเงางามตลอดอายุการใช้งานนะครับในราคาเพียงแค่749บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ไปพบกับโปรโมชั่นทุบราคาท้าสายฝนวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟัง15พฤษภาคมที่ Global House ทุกสาขานะครับและคุณนะฮะถ้ามีบัตรที่ดี Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและยังผ่อนคุ้น 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยกันครับหรือสะดวกเข้าไปทางออนไลน์ก็เข้าไปที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

และนี่คือ Let Me Be You Boys นะครับจากสาวๆดารุณีนะครับท่าเต้นนี่เป๊ะเวอร์มากเลยทีเดียวนะครับใครที่ไปดู MV เพลงนี้นะฮะก็หยิบมาให้ฟังกันละกันนะครับในส่งทีป๊อปนะฮะในช่วงนี้นะครับผู้ฟังแน่นอนครับการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตหรือแม้ทั้งการทำงานนะฮะใดๆก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องไปลุยโดยใช้ร่างกายเป็นหลักเนี่ยนะครับบางทีเรากลับมาพักผ่อนนะฮะตื่นมาอีกวันกลับจะไปลุยงานกันต่ออ้าวปรากฏว่ามีอาการปวดบวมครับทั้งอักเสบทั้งบวมนะฮะกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆนี้มันไม่รักดีเอาซะเลยนะฮะทรมานแล้วก็ขัดจังหวะชีวิตมากจะลุกไปทำต่อจะลุกไปทำกิจกรรมต่อก็ไม่ไหวเพราะมันปวดคุณผู้ฟังมันเป็นความทรมานที่บอกใครก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้ด้วยนะครับแน่นอนครับอย่าให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้ฮะวันนี้เราจะพาคุณนะครับให้หลุดออกจากความเจ็บปวดนี้โดยมีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2 X Gel นะครับเป็นตัวยาที่มีเจลสูตรเข้มข้นนะฮะที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและในส่วนของ Planil 2 X Gel เนี่ยใช้งานง่ายนะครับแค่คุณเนี่ยทาวันละ2ครั้งทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะดังนั้นคุณก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการขยับร่างกายผิดจังหวะจากการทำงานฮะ Planil 2 X Gel พร้อมดูแลให้คุณกลับไปลุยงานได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2 X Gel ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

วิธีการกินกินกินเข้าไปเยอะๆนี่นะฮะแน่นอนครับคุณผู้ฟังผลที่เราจะต้องได้มาก็คือเรื่องของน้ำหนักนะฮะแล้วก็ภาวะที่หลายๆคนกังวลนะฮะนั่นก็คือโรคอ้วนนั่นเองนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังหลายๆคนพยายามหาวิธีในการลดครับลดแล้วลดอีกนะฮะวิธีการเปลี่ยนวิธีการกินออกกำลังกายทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้น้ำหนักลดนะฮะเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มหรือน้ำหนักเกินเนี่ยมีสาเหตุแน่นอนครับและที่สำคัญก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็บ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆที่ตามมานะครับทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งกันด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็พยายามที่จะลดอยู่นะฮะถึงบอกว่าจะกินกินกินแต่ว่าบางทีก็มันห้ามใจไม่ไหวได้เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ควบคุมกันนิดหน่อยนะฮะอย่างน้อยได้มีความสุขกับการกินแต่ก็ได้สุขภาพกันด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนนะฮะพยายามลดแล้วยังไม่ได้สักทีนึงวันนี้ที่โรงพยาบาลลันนานะครับเราเปิดศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนในการส่องกล้องครับซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งจะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะฮะแล้วก็จะมีนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการนะครับแล้วก็ทีมสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีเมื่อน้ำหนักลดแล้วโรคร่วงต่างๆนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นก็จะลดตามไปด้วยนะครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารนะครับเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องจะมีอยู่หมด3เกณฑ์ด้วยกันครับนั่นก็คือเกณฑ์ที่1นะฮะคนที่มีค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายครับตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปนะฮะเกณฑ์ที่2คือคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI ตั้งแต่ 32.5 ขึ้นค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 แล้วก็มีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการกินยานะฮะหรือว่ายาฉีดแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปปรึกษากันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานนาครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่เว็บไซต์ lanna-hospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเราจะเบรกนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวนะ3เพลงนี้แล้วกันฮะจะไปรอคุณต้นชั่วโมงครับ What's this? Coming up next. Oh!

0: Anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับหูฟัง3เพลงนี้รอคุณแน่นอนครับต้นชั่วโมงเรนโซนะฮะจากมายอราบนะฮะแล้วก็ซีไนครับมาที่ ETC และ Oceus กับไม่อยากให้เป็นฝันและไปปิดท้ายที่พัฒน์วรพัฒน์แล้วก็โดมจารุวัฒน์กับรักนานๆเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาหลังเบรกข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงกันละกันนะฮะตอนนี้ 11:00 นเป๊ะพอดีนะครับงั้นเบรกฟังข่าวเลยกันละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์ดันผำซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยผงาตลาดโปรตีนพืชโลกนายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกบ้านดั้งเดิมของไทยจึงตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยผำมีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์อุดมด้วยใยอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียม

0: และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกและอาหารสุขภาพจากธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปต่ำในด้านสิ่งแวดล้อมผำดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีเติบโตเร็วและใช้ทรัพยากรต่ำเป็นพืชน้ำจืดที่ใช้น้ำน้อยใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงในพื้นที่จำกัดและไม่ต้องใช้สารปราบศัตรูพืชทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าพืชโปรตีนอื่นและเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพศักยภาพของผำสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารฟู้ดเทคที่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าการยกระดับการเพาะเลี้ยงด้วยนวัตกรรมฟาร์มระบบปิดสามารถดันปริมาณโปรตีนในผำให้สูงถึง 40% และภาคเอกชนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผำสดเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมอย่างผงโปรตีนอบแห้งมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อกิโลกรัมด้านหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาของไทยเช่นกรมวิชาการเกษตรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหิดลก็เร่งยกระดับศักยภาพของผำไทยและกำลังเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผ่านฟาร์มผำต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP เพื่อรับประกันผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยและปราศจากการปนเปื้อนปูทางสู่การรับรองมาตรฐานสากลและก้าวเป็นอาหารแห่งอนาคต Future Food ที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารโลกได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
8: ฝ ันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

แน่นอนครับรักที่นานๆรักที่อยู่ด้วยกันโดยใช้ระยะเวลามาสักระยะหนึ่งถือว่าเป็นความรักที่ได้พิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วนะครับแต่ยังการันตีไม่ได้หรอกว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะและนี่คือรักนานๆนะครับจากพัฒน์บรพัฒน์และก็ดมจรุวัฒน์ด้วยแล้วก่อนหน้านู้นจาก ETC ครับไม่อยากให้เป็นฝันรวมไปถึงเรนโซนนะฮะกำลังมาแรงเลยเพลงนี้จากไมโยราบแล้วก็ไมโยราบแล้วก็ซีไนนะครับพูดถึงนานๆนะพูดถึงระยะเวลานานเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังฮะหลายๆคนเนี่ยมักจะเห็นฉลากที่อยู่ข้างๆนะฮะเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆก็จะมีคำว่า EXPแล้วก็มี best before หรือว่า BB นะครับมักจะเข้าใจผิดนะคุณผู้ฟังฮะบางทีเนี่ยเราพยายามจะเข้าใจว่าไอ้ best before เนี่ยหมายความว่าคืออาหารหมดอายุหรือเปล่าหรือว่า expired date นะฮะหรือว่าวันหมดอายุเนี่ยนะฮะมันสามารถทานต่อได้อีกหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยคำว่า exp เนี่ยนะฮะหรือว่า expiry date เนี่ยนะฮะมันหมายถึงวันหมดอายุนะครับนั่นหมายความว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยห้ามกินโดยไม่มีข้อแม้นะครับให้ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียดายเพราะอาหารมันเสื่อมสภาพแล้วและอาจจะมีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคนะครับคุณผู้ฟังเช่นสมมติว่าซื้ออาหารมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วเห็นว่าอายุหมดวันนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ดูเนี่ยนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ฟังอาจจะทานอาหารที่มีสถานะการเน่าเสียหรือการเปลี่ยนแปลงของสีของกลิ่นไปนะครับแล้วถามว่าแล้วควรจะกินช้าที่สุดเมื่อไหร่ถ้าเห็นคำว่า EXP นะครับเขาบอกว่าเต็มที่เลยก็คือกินภายในวันนั้นแหละอย่าปล่อยให้เกินจนเที่ยงคืนอันนี้คือช้าสุดแล้วนะสมมติหมดอายุวันนี้15พฤษภาคมหมายความว่าคุณยังทานได้ภายในวันนี้นะครับเอาให้เร็วที่สุดละกันนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรทานจะดีกว่านะครับเพราะบางทีมันจะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความเหลื่อมล้ำอยู่นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเขาจะกำหนดวันมาแล้วว่าวันนี้วันหมดอายุแต่การขนส่งเอ่ยการจัดเก็บเอ่ยมันมีผลนะฮะที่ทำให้อาหารเนี่ยหมดอายุเร็วกว่าวันที่ระบุข้างกล่องก็เป็นไปได้ดังนั้นเพื่อความสบายใจก็ถ้ามันหมดอายุวันนี้นะฮะไม่ทานจะดีกว่าโดยเฉพาะเด็กนะฮะหรือว่าคนแก่นะครับรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องท้องไส้ไม่ค่อยดีเนี่ยทานที่ดีคือทิ้งไปเลยจะดีกว่าครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการกำหนด BB หรือว่า Best Before นะฮะและอันนี้มันต่างกันตรงไหน Best Before หมายถึงควรบริโภคก่อนมันหมายความว่าคือวันที่กำหนดเนี่ยวันนั้นนะวันที่เขากำหนดไว้คือวันที่ดีที่สุดนะครับที่คุณสามารถที่จะได้รับคุณภาพของอาหารทั้งรสทั้งกลิ่นนะฮะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ถือว่าดีที่สุดนะฮะที่ทานแล้วมันใช่ที่สุดออกมาจากโรงงานนะครับ best before ครับแต่ว่าถ้าทานหลังจากนั้นได้ไหมทานได้ฮะแต่เพียงแต่ว่าความอร่อยหรืออะไรบางอย่างที่มันถูกกำหนดไว้แล้วเนี่ยมันอาจจะเสื่อมลงไปตามกาลเวลานั่นเองครับบางทีรสชาติมันได้แหละแต่ว่าแอบเนื้อสัมผัสมันอาจจะเปลี่ยนไปคุณภาพอาจจะลดลงอะไรประมาณนี้นะครับผู้ฟังดังนั้นนะฮะ best before เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะทานให้มันอร่อยแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติทั้งหมดอายุเนี่ยนะฮะ best before ไปแล้วเนี่ยสามารถทานต่อได้อีกประมาณ3วันนะครับหลังจากนี้ไม่ควรทานแล้วล่ะเพราะว่าคุณภาพมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นนะฮะต้องสังเกตนะครับว่าข้างฉลากเนี่ยมันมีคำว่า best before หรือว่า expiry date นะครับถ้าเป็น best before เนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็น expiry date หรือว่า exp เนี่ยนะฮะถ้าถึงเวลาแล้วหรือว่าก่อนเวลาวัน2วันเนี่ยทิ้งได้ก็ทิ้งก็ได้ดีนะฮะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจในการรับประทานอาหารของคุณด้วยนะครับ

ที่สาวๆอิจฉาอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะร้องเพลงก็เก่งการแสดงก็เยี่ยมฮะแถมความรักก็ดีดีนะฮะเลดี้ปลางนะครับผู้ฟังตอนแรกผมที่เสียงเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นบีนภัสสรนะฮะแต่เสียงน้ำเสียงคล้ายๆกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้เพราะจริงนะครับอย่าไปรักใครอีกนะนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจะเพอร์พิชนะครับ1คนตรงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับกับการนำรถเข้าไปรับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้านะฮะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าเราไม่ได้แค่ดูแลรถอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยนะฮะจะได้รับสิทธิ์สะสมการรับประกันรถให้กับคุณด้วยนะครับโปรแกรม TCFR Plus นะฮะที่มีการเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนเนี่ยนะครับถ้าคุณนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสสะสมนะฮะระดับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับพร้อมกับการขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุดถึง8ปีนะฮะหรือ 225,000 กิโลเมตรนะครับและยังรับส่วนลดอะไหล่และเคมีพันสูงสุดถึง 15% ด้วยกันนะครับยิ่งดูแลรถสม่ำเสมอคุณก็ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปนะฮะสมาชิก TCFR Plus ได้เลยนะครับรับส่วนลดทันที100บาทนั่นเองครับที่www.snstoyotath.co นั่นเองครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะครับทั้ง6สาขานะฮะอย่าลืมละกันครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาสำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่เบอร์นี้ครับ0532020009นะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ลูกหนูครับจากมิวแล้วก็น้องปันสรณวัฒน์นะครับก่อนหน้านู้นจากน้องปันเช่นกันฮะรักให้เธอได้รู้นะครับแล้ววันนี้ลูกคุณหนูอย่างเราๆนี่นะฮะต้องไปพบกับ BYD Seal 6ครับดีไซน์ล้ำนะฮะผสมผสานความสปอร์ตแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวนะฮะที่เราจะยกระดับทุกการเดินทางให้พิเศษกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังกับการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครับในการขับขี่ในเมืองและทุกเส้นทางที่สำคัญนะครับ BYD Seal 6ครับมี2รุ่นให้คุณได้เลือกกันรุ่นไดนามิกในราคา 899,900 บาทแล้วก็รุ่นพรีเมียมครับในราคา 949,900 บาทนะครับตอนนี้ที่ BYD Northstar ครับพร้อมมีรถพร้อมส่งนะฮะให้บริการคุณได้เลยนะครับและให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้แวะมากันได้ที่ BYD Northstar ทุกสาขานะครับเพราะรถที่ใช่ควรเติมเต็มในทุกวันของคุณครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินนะครับที่ประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่ย่านสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและที่สาขาควงสิงตรงแยกควงสิงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053 278 555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับ

0: กัน
1: เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมตลอดกาลเลยนะฮะเวลาไปนั่งร้านไหนไปชิลร้านไหนพออินโทรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะต้องเฮขึ้นมาพร้อมกับการร้องเพลงท่อนเริ่มเลยทีเดียวนะฮะและอินโทรยาวมากนะฮะเพลงนี้เรียกคือ Unlovable จาก My นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดินทางในช่วงท้ายแล้วครับ
2: Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
1: ส่งคุณผู้ฟังเลยนะกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตาม Beautiful Sound ต่อนะครับแล้วก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะครับในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนะฮะมีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับไปแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินเดียสั่งห้ามส่งออกน้ำตาลถึงเดือนกันยายน69หวังพยุงราคาตลาดโลกอินเดียประกาศระงับการส่งออกน้ำตาลเพื่อควบคุมราคาสินค้าภายในประเทศโดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันพุธ13พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยพยุงราคาน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกพร้อมเปิดโอกาสให้บราซิลและไทยซึ่งเป็นคู่แข่งรายสำคัญส่งออกน้ำตาลไปยังกลุ่มผู้ซื้อในเอเชียและแอฟริกาได้มากขึ้นโดยอินเดียซึ่งส่งออกน้ำตาลมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากบราซิลเคยอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ 1.59 ล้านตันเนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะล้นตลาดอย่างไรก็ดีล่าสุดรัฐบาลประเมินว่าผลผลิตจะต่ำกว่าความต้องการบริโภคติดต่อกันเป็นปีที่2พร้อมผลผลิตอ้อยต่อไร่ในแหล่งเพาะปลูกสำคัญลดลงนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจกระทบฤดูมรสุมปีนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ผลผลิตฤดูกาลหน้าจะลดลงต่ำกว่าที่ประเมินไว้เบื้องต้นตัวแทนจำหน่ายเผยว่าจากโควต้าส่งออก 1.59 ล้านเมตริกตันดังกล่าวผู้ค้าเซ็นสัญญาไปแล้วราว 800,000 ตันและส่งมอบสินค้าไปแล้วกว่า 600,000 ตันโดยตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งในมุมไบกล่าวว่ารัฐบาลเพิ่งให้โควต้าส่งออกเพิ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ผู้ค้าแห่เซ็นสัญญาจำนวนมากจนตอนนี้กลายเป็นปัญหาในการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งนี้รัฐบาลอินเดียห้ามส่งออกทั้งน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวแต่ยังอนุญาตให้ส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นสินค้าที่เริ่มบรรทุกก่อนประกาศในรัฐจานุเบกษาหรือกรณีที่ยื่นไปขนสินค้าและเรือเข้าเทียบท่าหรือทอดสมอที่ท่าเรืออินเดียแล้วรวมถึงสินค้าที่ส่งมอบให้ศุลกากรหรือผู้เก็บรักษาเรียบร้อยแล้วก่อนประกาศฉบับนี้ออกโดยหลังอินเดียประกาศห้ามส่งออกสัญญาล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 2% และสัญญาล่วงหน้าน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนพุ่งขึ้น 3% จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอมั้ยคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
6: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
16: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
17: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5
18: พอนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
19: สยามทีวี
20: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
18: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
19: สยามทีวี
21: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเพลงเพราะฟังสบายนะคะที่คุณชื่นชอบกันทานอาหารมื้อเที่ยงให้อร่อยยิ่งขึ้นกับการได้อยู่กับชั่วโมงของ Beautiful Sound ค่ะวันนี้ทักทายกันไปด้วยเคนนี่โรเจอร์สกับลูซิลนะคะลูซิลก็เป็นชื่อของผู้หญิงนะคะคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยพบทั่วไปแล้วก็ฟังดูเพราะดีลูซิลนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ 10cc นะคะ Things We Do For Love นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงน่าฟังสบายๆอีกเพลงหนึ่งเอามาฝากตอนเที่ยงวันบัดนี้นะคะกับรายการ Beautiful Soundค่ะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะห่วงวิกฤตค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมชวนนักเรียนนักศึกษาน้องๆออมเงินหลักสิบรับเงินสมทบจากรัฐ 50% ค่ะกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปใช้เวลาในช่วงเปิดเทอมเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองด้วยการบริหารการเงินแบ่งค่ากินขนมส่วนหนึ่งเป็นเงินออมเพื่อเป็นการฝึกวินัยทางการเงินและการสร้างทุนสำรองของตัวเองค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2798บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9510บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3770บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิม โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asusและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกงานของ Crosby, Stills and Nash ให้คุณได้ฟังกันค่ะนะคะเป็นเพลงสั้นๆมีความหมายดีๆสำหรับวงดนตรีต่างๆที่พอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนะคะก็จะเตรียมตัวที่จะเดินทางนะคะที่จะไปแสดงต่อที่อื่นอีกก็จะมีคำเชิญชวนให้เขียนเพลงอะไรก็ได้เพลงสั้นๆร่ำลาแฟนๆที่มาฟังคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนะคะก็ได้มีการเขียนเพลงนี้ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวค่ะเพลงที่ว่านั้นก็คือเพลงที่ชื่อ Just a Song Before I Go นั่นเองค่ะนะคะ Crosby, Stills, Nash and Young เป็นผู้ร่วมกันร้องเป็นเพลงน่าฟังดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็จำเนื้อร้องได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเพลงที่ เล่นเป็นเพลงก่อนสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างนี้จะได้ร่ำลากันไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่ร้องได้น่าฟังแล้วก็ความหมายดีJust a Song Before I Go นะคะเป็นGood Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
2: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือน

0: ือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคา1,798บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ห่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบ

0: และนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

้เวลาที่ Beautiful Sound จะเลือก3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวให้คุณได้ฟังกันแล้วล่ะค่ะเพลงแรกเป็นเพลงของ Marty Balin นะคะกับเพลง Hearts เพลงที่2เป็นเพลงของ Brotherhood of Man เพลง Save Your Kisses For Me และเพลงที่3เป็นเพลงของ Olivia Newton-John ค่ะเพลง Let Me Be There เป็น3เพลงที่เลือกเอามาฝากคุณวันนี้ค่ะ

เวลาของรายการ Beautiful สาววันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะขอดีๆปิดท้ายรายการก่อนที่จะส่งคุณเข้าไปทำงานในช่วงบ่ายต่อนะคะอย่าคิดว่าการเสียท่าเป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสที่จะเปิดใจไว้สานฝันBeautiful สาวขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้แล้วก็อย่าลืมจิบน้ำสะอาดระหว่างวันให้มากๆเพื่อบั่นทอนคลายความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายแบบนี้ในท้องทำงานที่ติดเครื่องปรับอากาศแม้ไม่หิวน้ำก็อย่าลืมจิบน้ำระหว่างวันด้วยเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายนะคะ Beautiful สาวกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสมองกลายเป็นแหล่งสะสมของไมโครพลาสติกงานวิจัยชี้พบมากกว่าอวัยวะอื่น30เท่างานวิจัยล่าสุดพบว่าสมองของมนุษย์มีความเข้มข้นของไมโครพลาสติกสูงกว่าตับหรือไตถึง 7-30 เท่าและระดับการสะสมยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายสมองดูเหมือนจะเป็นอวัยวะที่สะสมพลาสติกมากที่สุดโดยข้อมูลจากตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตพบว่าปริมาณไมโครพลาสติกเพิ่มขึ้นราว 50% ระหว่างปี 2016 ถึง 2024 ข้อมูลนี้สร้างความกังวลถึงผลกระทบของมลพิษพลาสติกต่อสุขภาพสมองระบบประสาทและโรคเรื้อรังในอนาคตแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าไมโครพลาสติกเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมโดยตรงหรือไม่ก็ตามอนุภาคไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกมีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารน้ำดื่มและอากาศก่อนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆโดยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบไมโครพลาสติกในเลือดรกของหญิงตั้งครรภ์คาบไขมันในหลอดเลือดรวมถึงเนื้อเยื่อสมองการทดลองในสัตว์ยังพบว่าอนุภาคนาโนพลาสติกสามารถผ่าน Blood-Brain Barrier ซึ่งเป็นระบบป้องกันสำคัญของสมองได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเข้าสู่ร่างกายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าสมองมีไขมันสูงอาจดึงดูดและกักเก็บอนุภาคพลาสติกไว้ได้ดีกว่าอวัยวะอื่นๆข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่าผู้ที่บริโภคอาหารแปรรูปสูงมีความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 53% มีความเสี่ยงโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 44% และความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น 48% การเพิ่มสัดส่วนอาหารแปรรูปเพียง 10% ในอาหารประจำวันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงปัญหาคิดและความจำเพิ่มขึ้น 16% การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณไมโครพลาสติกในสมองภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีอาจส่งผลต่อสุขภาพสมองของมนุษย์ในระดับประชากรในอนาคตและกำลังกลายเป็นหนึ่งในภัยเงียบที่แทรกซึมเข้าไปถึงสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน.ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. Gap Raigan. Fresh

่ะคุณฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันศุกร์วันนี้15พฤษภาคม2569วันที่เราเจออากาศที่สลับกันไปมาเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็แดดนะว่าวันนี้แดดไม่แรงมากนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าบ่ายจะแรงมากน้อยแค่ไหนหรือจะเจอฝนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆเป็นวันศุกร์ของการทำงานอยู่เลยค่ะทำงานกันต่อครึ่งหลังของวันการพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์แล้วนะคะเริ่มต้นกับสองเพลงเพราะคุณผู้ฟังที่ชวนหลายคนคุ้นเคยกันดีทั้งงานของ Illic Reading เพลงนี้กับ Love Me Like You Do และงานของ Taylor Swift ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับอัลบั้มในซิงเกิลใหม่ของเธอด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากกับ The Tortoise Pro X Department นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงเพลินๆกันไปตลอดทั้งบ่ายนี้ฤดูฝนสวยงามเสมอซึ่งตอนนี้หลายคนก็แชร์ภาพสวยๆของบรรยากาศในเชียงใหม่เราเห็นมีคนรีวิวดอยหลวงเชียงดาวสวยมากเลยทีเดียวหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ดอยหลวงหายไปกับฝนก็เหมือนดอยสุเทพบ้านเราที่หายไปกับฝนเช่นเดียวกันวันนี้ดอยสุเทพก็สวยมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเป็นบรรยากาศหน้าฝนที่หลายคนรอคอยจะได้หายใจได้เต็มปอดจะได้หายใจโล่งๆกันบ้างนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้คนหากันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะมีคนรีวิวมีคนได้ทานกันแล้วมาดีใจจริงๆเพราะว่าต้นฤดูเริ่มมาแล้วกับฝนแรกเนี่ยราคากิโลกรัมพุ่งไป800แล้วค่ะสำหรับเห็ดถอบต้นฤดูนั่นเองในพื้นที่หลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแต่เชียงใหม่เราที่ทานนะคะเชียงรายเอ่ยพะเยาเอ่ยทุกที่แหละก็มีเห็ดถอบให้ทานกันซึ่งตอนนี้เป็นฤดูแรกเป็นต้นฤดูนะคะก็จะมีขายแต่ว่าราคาแพงเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง700ถึง800กิโลเลยก็ว่าได้ใครที่พอมีกำลังก็อาจจะซื้อกินได้แต่ใครที่รอกันก่อนก็แล้วกันหลังจากนี้ประมาณสักเดือน2เดือนก็น่าจะทำให้ราคาไม่แรงมากประมาณ100 200นี่ซื้อกินได้นะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชอบนั่นเองค่ะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะแซมอภิวัฒน์และคริสโตเฟอร์ชูค่ะนี่คือ Nobody's Know ค่ะ

ซิตี้ได้อดัมลาวินมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะตอนนั้นมีงานของเจสันบลัสกับแอมยูอัสค่ะและสามอภิวัตรกับคริสโตเฟอร์ชูกับ Nobody Snow นะคะบ่ายโมงกับ30นาทีแดดเริ่มมาแล้วคุณผู้ฟังแดดแรงอยู่ต่างหากด้วยนะคะก็สลับกันไปมาระหว่างเจอฝนแล้วก็เจอแดดนั่นเองค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและท่านที่มีแพลนจะเดินทางเที่ยวกันในช่วงของฝนแบบนี้ก็อย่าลืมเช็ครถให้มั่นใจกันค่ะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลรถคุณอย่างเต็มที่ทราบไหมคะว่าการเช็คระยะที่ศูนย์ Toyota ทุกครั้งไม่ได้แค่ดูแลรถค่ะแต่กำลังสะสมสิทธิ์รับประกันให้รถของคุณด้วยกับสมาชิกของโปรแกรม TCFR Plus นะคะเช็คระยะทุก6เดือนหรือ 10,000 กม.แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนค่ะสามารถที่จะสะสมระดับสิทธิประโยชน์มากมายขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุดถึง8ปีหรือ 225,000 กิโลเมตรและยังรับส่วนลดอะไหล่และเคมีพันสูงสุดถึง 15% และเรายิ่งดูแลรถสม่ำเสมอคุณก็ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะพิเศษค่ะสมัครสมาชิก TCFR Plus ตอนนี้รับส่วนลดทันที100บาทด้วยสนใจก็อย่าลืมนะคะแวะไปดูแลรถของคุณได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ราวทั้ง6สาขาจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะรักรถก็ต้องดูแลรถกันนิดนึงแต่พร้อมมีการดูแลคุณเสมอกับฟิลดีทุกระยะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และนอกจากนี้ใครที่กำลังมองหารถคันใหม่แวะไปเทสได้แวะไปลองไปเลือกกันได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวขอเสนอพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของรถได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ขับขี่อย่างสบายใจอย่างรุ่นของ Hilux Travel E ค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Voucher ด้วยนะคะขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเทสได้เลือกกันได้ Toyota เชียงใหม่ราวทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ Friday จอจิลายกับโพลี

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่ว

0: ันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ทอยซีวานเพลงนี้ค่ะคุณฟังวันออฟยูเกิลส์นะคะคาเมล่าคาเมโยเพลงนี้ทาวันด้าฟีเจอริ่งกับยังทักด้วยค่ะบ่ายโมงกับ44นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงนี้ฟ้าฝนกำลังมาจริงๆแล้วจะว่าไปเมื่อก่อนไม่มีแอปพยากรณ์เราไม่รู้เลยว่าฝนจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่คนสมัยโบราณเขาจะมีทริคในการดูว่าฝนจะตกมากี่โมงฝนจะตกเวลาไหนนะมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังกับ5สัญญาณเตือนฝนตกสไตล์คนไทยของแท้ไม่ได้พึ่งอุตุแต่ว่าพึ่งสัญชาตญาณอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นกองทัพมดอพยพเนี่ยเห็นมดขนไข่สีขาวๆแล้วก็เดินเรียงแถวขึ้นที่สูงหรือว่าไต่ขึ้นมาบนโต๊ะทำงานเราความแม่นยำอันนี้เขาบอกว่า 90% เลยนะเตรียมตัวได้เลยไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงฟ้าถล่มแน่นอนนะคะหรือบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วได้กลิ่นไอฝนลอยมาแตะจมูกนะซึ่งกลิ่นดินแห้งๆผสมกับความชื้นลอยมากับลมเย็นๆความแม่นยำอันนี้เขาบอกว่า 99% ทีเดียวเป็นสัญญาณเตือนภัยด่านสุดท้ายถ้าได้กลิ่นนี้คือต้องรีบเก็บผ้าด่วนๆเลยนะหรืออาจจะเห็นแมงเม่าออกมาเริงร่าตอนกลางคืนนี่เยอะมากบางที่บางเวลาคือต้องปิดไฟเพราะว่าแมงเม่าเยอะจริงๆค่ะจะบินว่อนเต็มหลอดไฟหน้าบ้านไปหมดเลยทีเดียวหรือบางทีก็หลุดเข้ามาในห้องเราความแม่นยำก็คือสัญญาณเตือนว่าพายุกำลังจะมาหรืออาจจะมีฝนตกหนักในเย็นวันนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฟ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ลมหยุดนิ่งท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาหม่นหรือว่าสีส้มสลัวๆแต่อากาศกลับร้อนอบอ้าวแล้วก็นิ่งสนิทจนเหงื่อซึมนะคะความแม่นยำนี่คือช่วงแห่งความสงบก่อนพายุจะมาและอีกแป๊บนึงลมก็จะมาแล้วก็ฝนก็จะตกหนักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่สมัยนี้เรามีแอปพลิเคชันในการดูกลุ่มฝนด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่เชียงใหม่อยากจะรู้ว่าที่ไหนฝนตกในประเทศใดบ้างเราก็สามารถเข้าไปดูแอปได้อย่างวินเดียดูประจำเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็คือหลายๆสัญญาณเตือนที่บอกว่าฝนกำลังจะมาใครที่ตากผ้าเก็บผ้าด่วนจริงๆหน้าฝนเป็นอย่างหนึ่งที่หลายๆคนโดยเฉพาะคนแม่บ้านต้องซักผ้าชุดนักเรียนต่างๆนานาต้องพึ่งพาร้านสะดวกซักที่มีเครื่องอบหรือไม่ก็ต้องดูแดดให้ดีเพราะบางทีเนี่ยฝนมาแล้วก็ซักผ้าไม่แห้งยิ่งเด็กๆต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนี้หลายๆคนหลังจากที่ช่วงฤดูร้อนเราจะถอยแอร์กันช่วงนี้หลายคนถอยเครื่องอบผ้ามาไว้ที่บ้านเพราะมันสะดวกกว่าเยอะจริงๆนะคะกลับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลแล้วกันค่ะ Bruno Mars เพลงนี้กับ I Just Might

จากเพลง Hatebury ค่ะคุณผู้ฟังกับ You Miss Me Anyway ก่อนในนั้นมีหนึ่งเพลงของ Post Malone นะคะพอมี A Dream นั่นเองค่ะ I Just Might จาก Bruno Mars และตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองแล้วไวทีเดียวนะคะบ่ายโมงกับ56นาทีกับบรรยากาศช่วงบ่ายของวันศุกร์กันค่ะคุณผู้ฟังจะว่าไปทุกวันนี้เราใช้สมองกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจะมีบางเวลาบางวันเหมือนกันที่เรามีความรู้สึกว่าสมองของเราเนี่ยประมวลผลช้ามากๆถ้าเกิดว่าวันนั้นเรานอนไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอสมองจะได้ประมวลผลได้ไวขึ้นตื่นเช้าเกินไปก็ไม่ดีมีอาการหิวก็โน่นคิดดีไม่ออกเหมือนกันนะอยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าต้องทำอะไรเจออะไรแบบกระทันหันและเจอคนทักแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งบางทีคนทักเราเนี่ยเขาจำเราได้แต่เราอาจจะจำเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็มีผลกับการที่เราประมวลผลช้าอาจจะแบบมีความเบลอๆบ้างเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติตัวเองให้ดีด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยกันนะคะแถวครูสเพลงนี้กับ Break Your Heart ค่ะเจอกันบ่าย2นะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลีสซิ่งเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่1มิถุนายนนี้ดูแลดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิลูกค้าให้เป็นธรรมนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธปท.ที่ 55/2568 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2568และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปรองโฆษกกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายให้การบริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสาระสำคัญที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569ได้แก่การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการ

0: ลดภาระประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนและทำให้ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งดำเนินงานภายใต้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งคิดมากคิดถึงเธอไปเลยนะคะอีกหนึ่งงานของเอมี่ค่ะคุณผู้ฟังยิ่งคิดยิ่งชิดยิ่งคิดเฟลฟอร์ยูนะคะก่อนนั้นมีหนึ่งเพลงศิลปินใหม่ชื่อก็คือ Molly Groove นะคะกับ Feeling in Love ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเพลงสากลแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเพลงแบบกึ่งๆนะมีทั้งไทยมีทั้งสากลปนกันอยู่ในหนึ่งเพลง Feeling in Love นะคะและก่อนนั้นปะปนกับน้ำตาจากติโกด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปกันต่อกับชั่วโมงนี้แดดมาแบบเต็มที่จริงๆนะเวลานี้นะคะเงินจากปานเพลงนี้บ้างกับนอนนี่ค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย

อได้มิวออนมาฟิชเจอริงด้วยแม่ชื่ออ่านยากเหลือเกินมิวออนนะคะชื่อก็คือนอนนี่ถ้าเกิดระง่วงที่ไหนก็นอนที่นั่นละกันนะคะแต่นอนที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะใบ2กับ26นาทีเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพบอกแล้วฤดูฝนเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นหวัดบ่อยๆนี้ยิ่งต้องดูแลเพราะว่าในช่วงที่อากาศสวิงไปมาบางคนป่วยไม่สบายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะพร้อมในการเช็คอัพและดูแลสุขภาพคุณเสมอๆไม่ว่าจะเจ็บป่วยในเรื่องใดก็แล้วแต่สามารถที่จะรับการบริการจากเราได้นะคะช่วงนี้ค่ะแนะนำสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองตามเงื่อนไข7กลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่รับวัคซีนฟรีได้แก่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า3เดือนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียผู้ที่มีโรคอ้วนค่ะผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคสำคัญเช่นโรคปอดหืดหัวใจไตเบาหวานหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดค่ะเปิดให้บริการในการฉีดวัคซีนฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้รับการฉีดวัคซีนติดต่อขอรับใบนัดก่อนนะคะติดต่อได้ที่แผนกบัตรทองของเชียงใหม่ใกล้หมอวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึง 16:30 น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่053 200 002นะอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษามาป้องกันตัวเองแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคุณกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนอกจากสิทธิ์ของบัตรทองแล้วก็ยังมีสิทธิ์ของผู้ประกันตนแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะสนใจก็ใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะมายาร่าเพลงนี้บ้างกับเรนโซนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

เสียงของเหมือนพลอยนะคะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะอย่างไรก็มีเพื่อนมีคนที่คอยฟังเรามีคนที่ทำให้เรารู้สึกเราอุ่นใจไม่ได้อยู่คนเดียวก็โอเคอยู่นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของเจ๊อีกับสวนดอกไม้ดอกไม้สวยงามเบ่งบานมากๆในช่วงของฤดูฝนแบบนี้อ่ะจริงๆจะว่าไปหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบฤดูฝนตรงที่ไปไหนลำบากเหลือเกินนะแล้วก็ไม่สบายบ่อยภูมิแพ้มาเยอะเลยทีเดียวแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะชอบฤดูการไหนฤดูแต่ละฤดูมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวเข้ากับฤดูการนี้ให้ได้หน้าฝนที่เที่ยวสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสโดยเฉพาะเชียงใหม่เรามีหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะที่หลายคนชอบไปเช็คอินและก็เที่ยวกันอย่างที่อ่างแก้วมอชอตอนเย็นคนไปออกกำลังกายเยอะมากเลยทีเดียวนะอีกโซนหนึ่งก็คือที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ได้ค่ะว่าหลังๆมาเริ่มมีเต้นแอโรบิกเหมือนที่สวนลุมที่กรุงเทพคนไปเต้นไปเอนจอยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบรรยากาศร่มรื่นเขียวมากๆเลยนะหรือว่าจะเป็นสวนสาธารณะหนองบัวขาดจุดนี้ก็มีดอกไม้เยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้คนได้ไปผ่อนคลายกันเยอะและเยอะแยะเลยทีเดียวสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะได้ดูน้องหกน้องหานหรือว่าจะพาน้องๆไปวิ่งเล่นกันได้หมดเลยทีเดียวจุดหนึ่งที่คนไปเยอะเลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์โซนนี้ก็น่าไปค่ะหรือว่าจะเป็นสะพานเลียบคลองแม่ข่าอันนี้ก็น่าไปเดินเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆจุดหลายๆโซนห้วยตึงเท่าบ้านเราก็น่าเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังลานเนินนุ่มอย่างนี้นะคะอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวค่ะได้เป็นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็เปิดให้เข้าชมฟรีกันด้วยสนุกสนานเอนจอยกันไปในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเราอยู่กับหน้าฝนให้ได้และเราจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะงานจากเจสเตอร์ค่ะหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากรักแห่งสีลมค่ะ

จากนิวเวอรี่เพลงนี้ค่ะอ่านไม่ถึงคราวนะคะก่อนหน้านั้นมีเจสเตอร์ด้วยกับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีตอนนี้บ่าย2กับบีประมาณ53นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ของเรานะคะอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกเชียงใหม่ด้วยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะคะเรามาดูแลตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะมีปัญหาผมร่วงจากการทำเคมีหรือว่าการทำเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแทนแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสนใจแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยค่ะว่าแบบไหนสีไหนจะเหมาะกับคุณบ้างเพราะว่าเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญเสมอที่ไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0918583613นะคะ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะคะสามารถก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกับโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook ของ HiYou Wix ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการใส่วิกผมเพื่อความมั่นใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนหลายคนอาจจะยังไม่กล้าแต่ว่าสามารถที่จะแวะมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสามารถแวะไปดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วก็ดูบรรยากาศรวมๆของร้านได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage ของ HiYou Wix เชียงใหม่ได้เลยนะคะมีทั้งวิกทอมือติดกาววิกทอไหมวิกทอไรผมแล้วก็วิกลูกไม้ด้วยให้คุณได้มั่นใจอีกครั้งกับผมสวยที่ไฮยูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงนี้ด้วยเพลงนี้จะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3แล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังมีคนเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยในชั่วโมงนี้ไปพร้อมกับวานแอนด์ดอฟกับดีใจหรือเปล่าไปเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดร.เสรีเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักสลับฝนแล้งรายสัปดาห์ฝั่งอันดามันตะวันออกเสียงน้ำป่ารองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์เตือนเรื่องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำไหลหลากพื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออก 15-23 พฤษภาคมหลังสภาพอากาศแปรปรวนสูงฝนตกหนักสลับกับฝนแรงเป็นรายสัปดาห์โดยศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตได้วิเคราะห์และประเมินติดตามสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นพบว่าสภาพอากาศแปรปรวนทุกๆ 1-2 สัปดาห์บางสัปดาห์บางพื้นที่มีฝนตกหนักตามด้วยฝนแล้งจึงต้องติดตามสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันสัปดาห์นี้ตั้งแต่ 15-23 พฤษภาคมอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรอินเดียทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกหลังจากนั้นฝนก็จะหายไปช่วงปลายเดือนและจะกลับมาช่วงต้นเดือนมิถุนายนและจะหายไปอีกประมาณ2สัปดาห์การคาดการณ์ดัชนีความรุนแรงฝนในช่วงดังกล่าวมีระดับประมาณ 0.6 โดยเฉพาะพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันและพื้นที่ที่ติดกับเมียนมารวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกตราดและจันทบุรีจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงปริมาณฝนสะสมวันนี้ 15-18 พฤษภาคมและ 18-23 พฤษภาคมอาจมากกว่า200มิลลิเมตรท้องถิ่นจึงควรติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือและประสานงานใกล้ชิดกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการส่งเซลบอร์ดคาสต์ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละสองออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening.

แค่ได้ยินเสียงลมหายใจเธอทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะงานจาก No One Else เพลงนี้ค่ะแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันก่อนนั้นมีบิวมีลือนะคะกับผลิบานทั้งใจชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับอีกประมาณ16นาทียังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงเพลงเพราะจากเธอเพลงนี้บ้างสะสมความรักดูแลกันไปทีละเล็กทีละน้อยก็กลายเป็นยั่งยืนได้ค่ะทีละน้อยจากเฮิร์สค่ะ

พลงนี้บอกเรารู้ว่าจริงๆแล้วการเลือกก็สำคัญด้วยค่ะเลือกเองกับมือค่ะก็ต้องรับสิ่งที่เราเลือกมาเลือกเองกับมืองานจากซีซั่น5นะคะก่อนนั้นมีจีบและพิกซี่กับอย่าแตกสลายเพราะใครเลยและก็งานจากเธอกับทีละน้อยด้วยนะคะตอนนี้3:28 PMแดดแรงสุดๆไปเลยหลายคนชอบอากาศแบบนี้ตรงที่แดดแรงๆนี่แหละเพราะอาจจะซักผ้านะคะจะได้ทำให้ผ้าของเราแห้งเพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องการซักผ้าแล้วผ้าเหม็นอับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกนะจริงๆแล้วเราสามารถมีวิธีการในการซักผ้าหน้าฝนให้สะอาดได้นะคะคุณฟังวิธีง่ายๆเขาบอกว่าซักตอนเช้าเนี่ยจะดีกว่าตอนกลางคืนผ้าจะได้มีเวลาระบายความชื้นยิ่งหน้าฝนเวลาแห้งสำคัญพอๆกับความสะอาดเลยนะคะอย่าใส่ผ้าแน่นเครื่องเกินไปใส่ผ้าประมาณ 70-80% ของเครื่องนะคะจะทำให้น้ำแล้วก็ผงซักฟอกกระจายตัวอย่างทั่วถึงเพิ่มรอบปั่นหมาดไปเลยค่ะช่วยในการลดกลิ่นได้และยิ่งทำให้ผ้าของเราแห้งไวยิ่งขึ้นนะคะตากผ้าในที่มีช่องลมอย่าไปตากผ้าแบบชิดกันจนเกินไปมันต้องเว้นช่องนิดหนึ่งให้ผ้าได้มีลมผ่านจะได้แห้งเร็วนั่นเองค่ะสลับผ้าหนาบางนะถ้าเกิดผ้าหนาก็เอาไว้ให้โดนแดดดีให้โดนแดดให้โดนข้างนอกให้โดนอากาศผ้าบางๆก็เอาไว้ข้างในได้เพื่ออากาศได้ไหลเวียนผ่านไปได้นะคะแล้วก็ล้างเครื่องซักผ้าบ้างหลายบ้านผ้าเหม็นอับเพราะว่าถังซักสกปรกอันนี้ก็เป็นไปได้แนะนำว่าล้างถังซักทุก 1-2 เดือนจะดีมากๆเลยทีเดียวและหลายคนก็มีความรู้สึกว่าผ้ากลิ่นอับเกิดจากแบคทีเรียที่ตกค้างในเส้นใยผ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดผ้าแห้งช้าเกิน 6-8 ชั่วโมงเช่นเสื้อกีฬานะซึ่งผ้าขนหนูชุดออกกำลังกายผ้าเสื้อผ้าใหญ่สังเคราะห์ซึ่งเราเองเนี่ยจะต้องใช้ตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เรามีเหงื่อออกด้วยก็จะเป็นผลเหมือนกันและการเลือกผงซักฟอกก็สำคัญค่ะช่วงนี้สมัยนี้ผงซักฟอกมีหลายแบบให้เราได้เลือกใช้กันหรือว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็มีสเปรย์ฉีดผ้าให้หอมยิ่งขึ้นอาจจะช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้ผ้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเหม็นอับบ่อยยิ่งขึ้นก็ต้องปรับตัวกันไปในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ Enjoy Play บ้างวันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: Refresh, refill the music.

ู่ครึ่งหลังกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วเหมือนเดิมมาพร้อมกับเพลงในส่วนของเช่นซองกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะงานของเชนยอลพันธ์กับ Stay With Me จากก๊อบลินนะคะและฟูจิคาเซกับมิสซิรีด้วยค่ะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะตอนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมีเพลงมีเรื่องราวดีๆมาฝากสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่นะคะโปรโมชั่นดีต่อใจหน้าฝนแบบนี้การเดินทางสำคัญแน่นอนนะคะแนะนำกับความสวยให้คุณได้เลือกกันกับ Land Cruiser FJ แวะไปเทสไดร์กันได้ค่ะที่เท่อยู่แล้วก็ยังจะเท่ได้อีกนะคะแถมลุยไปได้สุดเพียงแค่เติมชุดแต่งสวยๆให้คุณได้เลือกกันกับ Unbroad Explorer Package จาก Toyota นะคะทั้งแผงกันกระแทกใต้ห้องเครื่องช่วยปกป้องเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็เฟืองหน้าจากการกระแทกต่างๆและก็ยังมีชุดบังโคลนล้อค่ะป้องกันล้อให้คุณสนุกได้อย่างราบรื่นทุกเส้นทางสโนว์เกิลนะคะปกป้องเครื่องยนต์ได้ทั้งลุกได้ทั้งลุยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจแบบไหนแวะไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้และคันนี้ด้วยกับ Hilux Travel E พร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของการขับขี่อย่างสบายใจเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พร้อมการดูแลรถด้วยนะคะหลังการขายก็สำคัญค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้แพ็คเกจยางสุดคุ้มรอคุณอยู่นะคะเปลี่ยนยางทั้งทีคุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่โปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีทุกระยะค่ะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กมเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะสนใจว่าไปเลือกข้อเสนอพิเศษและดูแลรถด้วยกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอ

แป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาถึงท้ายๆกันแล้วด้วยงั้นจากก็7เพลงนี้กับ Python นะคะ Super Junior กับ Expert Mode แล้วก็รวมไปถึงงานของ IVE ด้วยกับ Bang Bang นั่นเองค่ะแป๊บเดียวก็ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM นะเจอกันอีกรอบนึง 5:00 นถึง 6:00 นวันนี้น่าจะไม่มีฝนแล้วล่ะเพราะตอนนี้แดดเต็มพื้นที่มากๆส่งท้ายด้วย BTS เพลงนี้กับ Butter ละกันนะคะเพลงสั้นสุดเลย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ4จังหวัดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและจังหวัดตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่จังหวัดชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและจังหวัดระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้ที่คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบกรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงแบบระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนสัตว์ป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับให้การวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ คราะห์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilx The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabi
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
8: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันที่นี่92 เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั่นหมายถึงว่าสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทางด้านปริมาณฝนและทิศทางลมพร้อมกับมีการคาดการณ์นะคะว่าปริมาณฝนรวมในปีนี้จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10จากแนวโน้มเอลนีโญกำลังอ่อนในขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะในส่วนของแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpageเพจรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ที่ตรงใจรู้สึกมีความถนัดและมีใจรักจริงๆก็ต้องเริ่มต้นบุกเบิกพัฒนาจากจุดนั้นๆนานวันนานปีเข้าก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตของตนเมื่อเป็นวิถีชีวิตแล้วหนทางย่อมเปิดกว้างและสว่างไสวขึ้นเป็นลำดับนี่คือความเป็นจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะสายสวยห้ามพลาดที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำ The Art of Beauty จะสักคิ้วต่อขนตาเพ้นคิ้วพบกันนะคะที่มีโชคพลาซ่า The Art of Beauty มาให้บริการแล้วค่ะทั้งการสักคิ้วลายเส้นธรรมชาติเพ้นคิ้วปรับทรงให้เข้ากับใบหน้าต่อขนตาเพิ่มความหวานสีและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศอุปกรณ์ผ่านการอบฆ่าเชื้อมียาชาอย่างดีไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกทรงเลือกสีได้เสริมโงเห้งฟรีมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนสักนะคะดูแลโดยช่างมืออาชีพใช้อุปกรณ์สะอาดและปลอดภัย The Art of Beauty ติดกับร้าน KT Optic หน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่า
3: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
2: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
2: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่า
0: จีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจ
7: จุบันนครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
9: คุณผู้ฟังคะหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานโดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน14พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมานเหมินหน้าสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการพัฒนาย่านนิมานเหมินไปสู่เมืองอัจฉริยะนับเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการเดินหน้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจและความปลอดภัยพร้อมสร้างแบบอย่างในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะในพื้นที่อื่นๆโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมานเหมินเมื่อวันที่15มกราคม2562เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับโอนถนนนิมานเหมินจากกรมทางหลวงเพื่อดำเนิน

โครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานโดยมีแนวทางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบปลอดภัยเหมาะสมกับพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาและการอยู่อาศัยของประชาชนจึงดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนนิมานเหมินซึ่งเป็นหนึ่งในงานสำคัญของโครงการดังกล่าวโดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนการประปาส่วนภูมิภาคหน่วยงานด้านจราจรผังเมืองสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการดำเนินงานอาจจะมีผลกระทบต่อการสัญจรการเข้าถึงอาคารร้านค้าการประกอบกิจการการใช้สาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงก่อสร้างจึงจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสมโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2544เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เพื่อต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: ยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่วิลเลียมราสเบอรี่คือคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ผู้ที่มีความรักในอาชีพและหวังว่าผู้อื่นก็จะรักงานที่ตนทำเฉกเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความรักในสิ่งที่คุณทำต้องรักจนเข้าขั้นหลงไหลเลยทีเดียวจงอย่าตัดสินใจเลือกอาชีพเพียงเพราะคุณรู้สึกชอบในอาชีพนั้นๆอย่าเลือกที่จะเป็นนักประมวลผลข้อมูลเป็นอาจารย์ใหญ่หรือพนักงานขายของโตโยต้าเพียงเพราะตัวเลขในเช็คค่าจ้างดูมีความเหมาะสมหรือเพียงเพราะมันคืออาชีพหนึ่งวิลเลียมเขามีบททดสอบอย่างง่ายๆที่จะทดสอบว่าคุณอยู่ในสายงานที่เหมาะสมหรือไม่เขาบอกว่าลองจินตนาการว่าถ้าหากงานที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้เสนอเงินเดือนให้น้อยจนคุณแทบจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้คุณจะยังต้องการที่จะทำงานนี้อยู่อีกหรือไม่ถ้าหากคำตอบคือไม่หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในสายอาชีพที่เหมาะสมมีงานวิจัยพบว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะนำงานกลับมาทำที่บ้านหลังจากที่หมดเวลางานแล้วต่อให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้นเลยก็ตามค่ะซึ่งความสนใจในอาชีพที่ต่ำนั้นจะส่งผลให้ความเพลิดเพลินในชีวิตลดต่ำตามไปด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในชีวิตครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะ

0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้อะไรอะไรก็แพงใช่ไหมคะดังนั้นหากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกขอแนะนำค่ะนิยมพาณิชย์ทุกสาขาวันนี้กับรายการ Higher Expo 2026การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดหน้าร้อนปีนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนทะลุ43องศามีเงินเพียง890บาทก็สามารถถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองไม่ต้องงอช่างนะคะสั่งงานผ่าน Wi-Fi ในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะส่วนเครื่องซักผ้าถังใหญ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆเพื่อประหยัดพลังงานกับการเดินทางตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่กับตู้เย็น Higher ไซส์ใหญ่ดาวเริ่มไม่ถึง 1,000 ค่ะส่วนเครื่องซักผ้าตู้เย็นเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทซื้อคู่ยิ่งคุ้ม QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้งานนี้ค่ะ Higher Expo 2026ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้นสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
0: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Mass FM Your Happiness

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าอยู่ในขั้นตอนการทำงานและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วนซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศลงให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศค่ะซึ่งบอกว่าจากเดิมเป็นการกำหนดฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง60วันสำหรับชาวต่างชาติ90

การกำหนดระยะเวลาวีซ่าไว้ที่30วันจึงถือว่าครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเพียงพอแล้วส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่นอาทิการฝึกงานหรือรักษาตัวสามารถเลือกขอวีซ่าประเภทอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้เช่นกันการปรับลดวันพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในภาคใต้

ณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบนี้

0: เน้นกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053 093 447ต่อ18หรือ0931389231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: คนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสดการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟต์ช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพวารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
3: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม่
2: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวรรณสนันเจิญจวนกันมาติวนัสสนันร้านวรรณสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวร

0: ื่องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177636
1: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: เรียนรู้และยอมรับความจริงของชีวิตว่าไม่ต้องชนะทุกครั้งไม่ต้องสมหวังทุกครั้งเราก็ยังมีความสุขได้ในแบบของเราเอง Learn to accept the reality of life. You don't have to win every time. You don't have to get everything you want. And you can still be happy in your own way.
4: Positive. Positive. Positive. Positive. Positive.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ DITP จับมือแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตผูผูไลฟ์ขายผลไม้สินค้าไทยชั่วโมงเดียวฟันยอด 1.33 ล้านนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DITP ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยดำเนินการตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวสายพรใบบริบาลกุลผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองเซี่ยเหมินถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากชาวจีนให้ความสนใจเข้ามารับชมและสั่งซื้อผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับสินค้าไทยที่นำเข้าร่วมจัดทำรายการส่งเสริมการขายอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวลำไยส้มโอข้าวมะพร้าวบรรจุขวดทุเรียนแช่แข็งข้าวตังหมูหยองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแป้งมันสาหร่ายปรุงรสเครื่องสำอางและแพลตฟอร์มได้จัดทำโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดเฉลิมฉลองวันแม่ของจีนเป็นพิเศษมียอดขายเบื้องต้นจากการไลฟ์แล้วกว่า 280,000 หยวนคิดเป็นกว่า 1,330,000 บาทภายใน1ชั่วโมงการจัดกิจกรรมทูตพาณิชย์เมืองเซี่ยเหมินได้ร่วมไลฟ์ขายทุเรียนและมังคุดกับ KOL รวมถึงได้อธิบายให้ทราบถึงแหล่งเพาะปลูกมาตรฐานผลไม้ไทยสาธิตปอกทุเรียนและมังคุดเพื่อการันตีคุณภาพการตอบคำข้อสักถามของผู้เข้าชมไลฟ์เรื่องฤดูกาลของผลไม้ไทยรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์คุณภาพทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
13: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน.ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 90

ใจเราถ้ามันสนุกนะสิ่งที่เราเจอมันก็จะกลายเป็นความสุขใจที่เราเลี้ยงเราให้มีความสุขได้นะคะอัศนีวสันต์ชนตกุลกับสุขใจค่ะและไทยธนาวุฒิกับวันศุกร์ด้วยวันนี้วันศุกร์นะคะมีความสุขกันดีกว่าทำงานผ่านไป1สัปดาห์และพรุ่งนี้จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดว่าหลายๆคนเก่งตัวเล็กแล้วก็ถูกหวยนั่นเองค่ะขอให้รวยกันทั่วหน้าพรุ่งนี้รวยของจริงของแท้กันเลยทีเดียวนะคะ 17:00 นกับ 17:00 นค่ะเย็นของวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เนี่ยวันนี้วันศุกร์หลายคนคงจะมุ่งหน้าในการไปใส่ขันดอกกันในช่วงเย็นนี้ค่ะซึ่งตอนเย็นคนจะเยอะแน่นอนแล้ววันนี้ไม่มีฝนด้วยนะอากาศกำลังสบายเลยทีเดียวนะคะก็ไปอิ่มบุญกับการใส่ขันดอกแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณฟังไฮไลท์ของที่นี่ต้องบอกว่าเรื่องของกินนี่คนไทยเราไม่พลาดแน่นอนค่ะก็มีไฮไลท์ของเด็ดของดังที่ขนมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนรีวิวในการไปใส่ขันดอกนะแต่ว่าจะรีวิวอาหารการกินซะมากกว่าก็มีให้คุณได้เลือกทานกันเยอะแยะมากมายทีเดียวมีอาหารต่างๆที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะมาเปิดบูธเปิดร้านกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไอติมผลไม้เอ่ยทอดมันปลากรายเมืองเพชรหรือว่าจะเป็นไส้ย่างสันปะข่อยก็ไปทะเลเต็มถังขนมต้มแดงโบราณเลยประมาณนี้เห็นคนรีวิวเยอะกุ้งแช่น้ำปลาต่างๆนานามากมายทีเดียวค่ะใส่ขันดอกแล้วก็มาอิ่มอร่อยกันได้โซนอาหารโรงเรียนเมตตาศึกษาวันนี้จนถึง19พฤษภาคมนี้ในงานใส่ขันดอกของกินเพียบมากๆเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราพี่ก้องสารับเพลงนี้บ้างเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ

าของพี่สุดซับวิจิตเพลงนี้ค่ะทุกอย่างเพื่อเธอและพี่ก้องสารัตนะคะกับเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่ต้องเจ้าสาวหลายๆคนก็กลัวฝนเหมือนกันเพราะว่าตกมาตอนเย็นนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคด้วยความที่บ้านเราตลาดนัดก็เยอะด้วยพ่อค้าแม่ขายกำลังตั้งร้านเนาะตกกลางคืนสบายกว่าเยอะเลยค่ะจะได้นอนหลับเย็นๆไม่ต้องเปิดแอร์ก็นอนได้ประมาณนั้นเลยนะคะ 17:00 น.กับ 26:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นมาพร้อมกับแบบบ้านสวยล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะชวนคุณมาชุ่มฉ่ำกลางปีกับดีลดีต้อนรับหน้าฝนกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ Facebook Live ของเรานะคะสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้จนถึง30มิถุนายนนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุ้มแน่นอนค่ะเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปดูกันได้พรุ่งนี้เจอกันที่ไลฟ์สดของล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านคุณนั่นเองค่ะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านก็สอบถามเพิ่มเติมนะสำรวจหน้างานทักได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับล้ำซับสาขาเชียงใหม่พี่กัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับไลฟ์สดของเราดีลพิเศษสร้างบ้านฟรีบิวอินและของแถมจัดเต็มมากกว่า10รายการเจอกัน14นาฬิกาที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่น16พฤษภาคมนี้และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับนะคะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกการสร้างบ้านที่ถูกใจเลือกใช้บริการได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะงั้นจะทำเพลงนี้กับขอใจเธอคืนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่

าแค่ไหนที่เฝ้ารอเราเฝ้ารอฝนกันมาหลายเดือนมากๆนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ร้อนสุดแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยพอฝนมาทุกอย่างก็สดใสกันเลยทีเดียวฤดูที่แตกต่างค่ะงานเก่าของพี่บอยสุโกเซียพงษ์เสียงของวีนัสบัตเตอร์ฟลายนะคะ 17:43 ฝนเริ่มมาในบางที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังขับรถเจอฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะแวะมาเติมพลังกันดีกว่าร้านเปิดแล้วเรียบร้อยรอคุณอยู่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะมาพร้อมกับอาหารทะเลสดสะอาดบรรยากาศดีรอที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะอยากกินของทะเลไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดเลยค่ะแค่คุณแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็สัมผัสทางรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำค่ะนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลแล้วอาหารไทยเราก็มีนะคะแวะไปชิมกันได้มีหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะที่เวลาไปถึงปั๊บคุณลูกค้าจะถามว่าที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างเราก็จะแนะนำทั้งปลาเต่าเตยหม้อไฟซุปร้อนๆกลมกล่อมในทุกคำเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเลยกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะหรือว่าจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีเกี๊ยวปลาท่าฉลอมด้วยอันนี้อร่อยสุดเลยนะปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็มีทะเลรวมเผาจานใหญ่เลยนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นมากมายทีเดียวอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากอาหารทะเลแล้วอาหารอื่นเราก็มีค่ะอยากจะทานทอดมันกุ้งเด็กจะชอบเมนูนี้มากไข่เจียวโคตรปูอันนี้ต้องลองสั่งดูนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของไก่ย่างชมจานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มียำสาวท่าจีนอีกหนึ่งเมนูของร้านเราพิเศษมากแวะไปกันได้ค่ะสำคัญก็คือการบริการอย่างประทับใจให้ลูกค้าได้ฟินกันกับอาหารทะเลและบริการดีๆจากเราด้วยนะคะที่จอดรถเยอะสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเลยค่ะร้านอาหารเรามีที่จอดรถดูแลลูกค้าเสมอๆแวะไปกันได้พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะเปิดไฟสว่างและคนเยอะนั่นแหละบรรยากาศของเราเริ่มแล้วกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายอยากจะจัดงานเลี้ยงใดๆนะคะจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เราก็พร้อมให้การดูแลคุณค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์

สต์นะคะ0635251719 0635251719เลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยชิลกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจินชมจันทร์พลัสนะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองก็สร้างความประทับใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแวะกันได้ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของปานพรีมีบ้างน่ารักดีนะคะแม้จะพูดคำเมืองได้แบบไม่เต็มที่แต่เธอก็พยายามมากเลยภาษาคำเมืองเป็นภาษาหนึ่งที่ยากมากในการที่จะพูดได้พูดแล้วก็น่าฟังนะบอกอิ่มแต่ยิ้มเมินปานธนพรค่ะ

น้อยๆแต่รักนานๆรักให้นานๆนะคะงานเก่าของลานาคมินค่ะก่อนในนั้นมีเพลงเก่าเหมือนกันของปานธนพรบอกอิ่มแต่ยิ้มเมินนะคะเวลาจะหมดแล้วกับคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะแป๊บเดียวก็ผ่านไปอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังก็ได้เวลาเตรียมตัวในการพักกันพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีต้องบอกว่าเป็นเดือนที่มีอะไรเยอะมากมายนะเป็นเดือนที่เปลี่ยนผ่านฤดูจากร้อนมาเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนั่นเองค่ะก็เตรียมพร้อมในการที่จะดูแลสุขภาพให้เยอะๆเลยทีเดียวเพราะว่าได้ข่าวว่าฝนเริ่มลงในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนนะคะกับเย็นของวันศุกร์แบบนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลรายการ Radio Twilight ไปพร้อมกับงานเก่าของ Jennifer Kim เพลงนี้คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเจอกันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening

0: บุกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์เย็นวันศุกร์วันนี้นะครับคุณผู้ฟังท้องฟ้าก็ครึ้มคุณฟังโดนฝนตรงไหนบ้างแล้วหรือยังนะฮะก็ดูแล้วในเทศกาลนี้ฤดูฝนก็มาเป็นทางการก็ประกาศกันตั้งแต่วันนี้นะครับว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับจะเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่นะครับก็ขับรถฟังเพลงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษถึงไม่ตกก็ต้องเพิ่มนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันศุกร์เนี่ยรถเยอะนะฮะแล้วก็วิธีง่ายที่สุดข้อแรกเลยก็คืออย่าขับรถเร็วนะฮะและอยู่บางถนนบางย่านเนี่ยอยู่เลนซ้ายนะฮะอยู่เลนซ้ายไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องขับเร็วมากนะโดยเฉพาะสายมหิดลเนี่ยซึ่งอันตรายขับกันเร็วด้วยนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็เหมือนเดิม18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะฮะชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันและช่วงนี้เขามีpoint สำหรับสมาชิกให้ไปแลกของรางวัลนะฮะก็200แต้มดีกว่าไปแลกตอนนี้มีพัดลมห้อยคอคุณผู้ฟังน่ารักทีเดียวนะฮะเอาไว้แก้เครียดได้นะฮะเป็นพัดลมเป่าสบายๆทีเดียวคล้องคอได้ด้วยนะฮะแต่ถ้า900กว่าแต้มขึ้นไปนั้นก็สามารถแลกแก้วทิมเบอร์เก็บความเย็นได้นะทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้ไปทานอาหารค่ำก็ได้นะครับทานจริงทานเล่นมีครบครันเลยทีเดียวนะตอนนี้มีเมนูใหม่ๆเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับและบูชิโดล้างมิกซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจข้ามวันนี้อยู่เป็นคุณฟังนะครับฟังเพลงเหมือนเดิมจนถึง19นาฬิกาครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เหมือนเดิมคุณฟังเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็โรงเรียนก็เปิดเทอมอย่างเป็นทางการยังมีเวลาให้ซ้อมอีก2วันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ฟังวันนี้ก็ถ้าฝนนะฮะหนาแน่นอันนี้ก็คงถึงบ้านแล้วยังไม่แน่ใจป่านนี้นะคงเหมือนเดิมแล้วฮะคุณผู้ฟังบางทีถ้าฝนตกด้วยรถติดเยอะๆนี่บางทีก็ถึงบ้านช้าอยู่เหมือนกันนะฮะฉันก็ใจเย็นๆครับแวะข้างทางซื้อนู่นซื้อนี่หรือเปล่าไม่รู้เย็นมันสุกวันนี้นะฮะจริงๆช่วงหลังเนี่ยผมว่าจริงๆถ้ามีเวลานะไม่รู้ใจลำบากไปหรือเปล่าลองฝึกทำอาหารที่บ้านทานดูนะฮะผมว่าสมัยเนี้ยน่าสนุกจำเป็นด้วยนะฮะปกติออกไปไหนนี่ก็ลำบากรถราก็หาที่จอดยากนะฮะและอีกอย่างประหยัดด้วยอยากทานอะไรก็ลองทำดูทำสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็อร่อยเชื่อผมลองมาหมดแล้วนะฮะก็อย่างน้อยอะไรที่เราอยากทานเราก็ทำเองนะฮะไปหาซื้อบางทีมันก็ไม่มีหรืออาจจะไม่ถูกปากลองทำดูนะฮะแรกๆไม่อร่อยหรอกแต่ว่ามันมีความสุขทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก่งเองคุณผู้ฟังเชื่อผมเถอะนะอันนี้เชียร์เลยให้ทำกับข้าวทานเองที่บ้านจะได้มีความสุขนะฮะแล้วก็ประหยัดไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างน้อยๆก็ช่วงทำกับข้าวก็ฟังเพลงไปด้วยกันแล้วกันนะครับ Radio Twilight

0: Radio To My Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วันนี้เวลาจะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่จะ 19:00 น.และถือโอกาสเลยลาคุณผู้ฟังเลยนะครับคุณผู้ฟังขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในมาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าคอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตัวตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวรักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลธรัตน์ลมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ15ถึง20ต่อปี ดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ800ถึง900บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70ต่อ30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อปุ๋ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนินโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงงานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงาน

0: สำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์รณียสถานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลตอาเมดเอลเอนานีอาลีเอชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงแม็ก Radio 92โดยชิงแม็ก Studio Limit

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทาง TikTok Live ชื่อรายการเลยนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการของทางสถานีได้ทางออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com ผมธีรพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับบ้านเราสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้ฝนก็ชุ่มฉ่ำนะทั้งประเทศแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีประกาศแจ้งเตือนในส่วนโซนของกรุงเทพปริมณฑลด้วยบอกครับว่าตอนนี้ฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเชียงใหม่ทอล์ครวมถึงบอกเล่า90นะครับแจ้งประกาศข่าวสารต่างๆอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วก็ช่วงวาไรตี้เป็นช่วงที่คุยกันสัพเพเหระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆรวมถึงสรุปอัปเดตข่าวสารข่าวเด่นประจำวันก็จะเอาบาบรรจุไว้ในช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ YouTube Facebook แล้วก็TikTok ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับนะครับเดี๋ยวไปพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณอัศวินครับจอมทองวันนี้อากาศดียินดีด้วยครับเชียงใหม่ก็อากาศดีนะครับฝุ่นไม่มีแล้วคุณลูกหมีสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับคุณพี่นิด789สวัสดีนะครับคุณวรรณพรสวัสดีครับคุณเด็ดนะสวัสดีนะครับชื่อเป็นขีดทีเดียวคุณย่าน้องไอรินสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ

0: ุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
1: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1ของรายการนะครับสวัสดีคุณ B Happy นะครับสวัสดีคุณ H ชวนนะครับสวัสดีคุณ JP นะครับสวัสดีคุณจูบอกรอเห็ดถอบลดราคาจะแกงคั่วซะหน่อยตอนนี้โลละ800แพงมากนะครับสวัสดีคุณนเรศครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณม่วยประสบผลนะครับสวัสดีคุณยายนงนะครับคุณสกลสวัสดีนะครับคุณสุนทรสวัสดีครับคุณนิพัฒน์สุขสวัสดีนะครับคุณดีลัสสวัสดีครับคุณพี่วราพรสวัสดีครับคุณเอพุษดีสวัสดีนะครับคุณพ่อสามที่เก่งอ่ะคุณเอนจอยคุณมูมินสวัสดีนะครับคุณอิอุอีอานะครับเป็นเพลงใช่ไหมอุอีอานะครับเป็นเพลงประจำตัวแมวบ้านผมเลยอุอีอานะครับคุณลูกหมีสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คก็จะเน้นคุยเรื่องราวของการบอกเล่า90นะครับรายงานตัวสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับนะครับคงเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับหลายท่านก็อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ฝนภาคเหนือ 60-70% นะครับเฉลี่ยยาวไปจนถึงวันอาทิตย์หน้าเลยก็บอกว่ามีการพยากรณ์ว่ามันจะตกแบบฝนฟ้าคะนองนะครับตกแช่นี่ต้นมงต้นไม้นี่โดนฝนเยอะๆแช่ไว้ก็ไม่ค่อยดีนะคือต้นไม้ขาดน้ำมันก็ไม่ดีมันแห้งแล้งอยู่แล้วแต่ถ้าโดนตกแช่ไว้อย่างนี้ก็ไม่ดีทีใบเหลืองร่วงหมดนะครับเขาก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะให้เขาเอาตัวรอดเป็นแล้วกระบวนการเอาตัวรอดของต้นไม้นะครับอากาศดีไม่ร้อนคุณ be happy ครับขอบคุณที่แจ้งเข้ามานะครับคุณฟังคุณผู้จะบอกคุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนบอกว่าพรุ่งนี้ฝนถล่มหนักถึงหนักมากนะครับ35จังหวัดโดนเต็มๆฝากปรักแจ้งผ่านประกาศเตือนฉบับที่6นะครับภาคเหนือ 70%แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรภาคอีสานเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคอีสาน 60% นะภาคเหนือเยอะพรุ่งนี้ 70ภาคกลาง 60% ของพื้นที่ครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีภาคตะวันออก 60%ของพื้นที่จันทบุรีตราดภาคใต้ 60% ครับฝั่งตะวันออกประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาตรังสตูลกรุงเทพปริมณฑล 60% คือสรุปง่ายๆพวกนี้ทั่วประเทศนะครับ 60-70% ขึ้นไปต้อนรับวันแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569นะครับสวัสดีลุงแอนป้าพาเที่ยวครับสวัสดีนะครับคุณฟังครับมีแจ้งประกาศเตือนมาด้วยสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับทางด้านการไฟฟ้านครหลวงก็แจ้งเตือนบอกว่าวันช่วงวันที่14-18นี่นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเตรียมรับมือนะครับแล้วก็เตรียมเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยด้วยนะครับมาดูเรื่องของเพจในการแจ้งเตือนอากาศของทีลมฟ้าอากาศกันด้วยนะครับอุบลราชธานีทุกพื้นที่จัดเต็มหมดนะครับน้ำป่าไหลหลาก ที่ทุ่มหนองขามท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับน้ำนิบโอ้ยเป็นสีโอนตินเลยนะครับมาแบบสะพานถนนนี่ขาดหมดนะครับนะเดี๋ยวมีพายุจ่อมาแล้วคุณผู้ฟัง27ถึง29พฤษภามาอีก1ลูกฝั่งทะเลจีนใต้ไม่รู้คือเขาเจอแล้วแหละเจอพายุแล้วแต่ว่ายังไกลเกินไปที่จะคำนวณทิศทางว่าจะมาถึงประเทศไทยหรือเปล่านะครับตอนนี้อีสานนะครับฝั่งอีสานชัยภูมิขอนแก่นจุดต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับอำนาจเจริญครับนะโอเคสวัสดีครับโอ้พี่จอมขวัญไม่เจอกันหลายวันเลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับกำลังคุยเรื่องอากาศที่บ้านฝนตกหรือเปล่าครับคุยกันเรื่องนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังมีการประชุมนะครับมีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขตกกำลังดีครับขอบพระคุณครับที่แจ้งเข้ามานะครับเชียงใหม่ก็ตกกำลังดีเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เขาว่าจะตกหนักยินดีต้อนรับคุณนายสายทองคุณสตรีม1987ครับสวัสดีนะครับรัฐมนตรีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมอบหมายให้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็บลาบลาบลานะครับสรุปคือ8พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชุมเคยมีมติให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อ2558นะครับรองรับการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมนะสรุปคือตอนนี้บรรจุไวรัสฮันต้าเป็นโรคติดต่ออย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนว่าลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่14นะครับเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้ตอนนี้ไม่ใช่แต่บ้านเราเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลครอบคลุมกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจกลุ่มอาการทางไตนะครับก็บรรจุแล้วนะครับโรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าอาการจะมีไข้มีหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียแล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับพวกปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการไอหายใจลำบากรวมไปถึงภาวะปอดอักเสบของเหลวข้างในปอดช็อกความดันโลหิตต่ำเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกายไตวายเฉียบพลันแล้วก็ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับคุณผู้ฟังกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่มันยังเป็นคาถาที่ขลังที่สุดแล้วก็ยังต้องใช้ได้อยู่ตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับต่อให้ไม่มีไวรัสซันต้าต่อให้ไม่มีโควิด-19 แล้วนะครับถ้าเราไปอยู่ในที่มีคนอยู่มากๆควรจะใส่ไปก่อนกันไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรเข้ามาอยู่ใกล้เราหรือเปล่านะครับโรงพยาบาลนะครับโรงหนังอะไรพวกนี้ใส่ไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีคุณลูฟี่มังงะนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับคุณผู้ฟังช่วงอย่างเมื่อวานผมก็ย้ำไปทีนึงแล้วว่าจะมีฝนทิ้งช่วงบ้างนะครับอุตุก็คาดว่าปีนี้ประเทศไทยฝนจะน้อยกว่าที่ผ่านมาประมาณ 10% นะครับกลางเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาฝนจะมากช่วงนี้แล้วก็จะตกต่อเนื่องปลายเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาฝนจะทิ้งช่วงครับสิงหาถึงกันยาฝนจะชุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีพายุ 1-2 ลูกตุลาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะเริ่มลดลงแล้วก็เริ่มมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาคมโอ้หน้าหนาวปีนี้มาเร็วนะครับสวัสดีคุณวรรณาสุขแจ่มนะครับสวัสดีครับ คุณฟังครับเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องทุจริตนะครับที่มันมีการแถลงนะครับของกกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเอกชนจะไม่ทนอีกแล้วนะครับสาเหตุก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานเนี้ยผมคุยเรื่องนี้อีกเรื่องนึงกันเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นกระแสแล้วก็หน่วยงานราชการหลายหน่วยที่มีชื่อนี่ออกมาดิ้นเพียบเลย นะครับผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงานที่ชื่อว่า Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนเขาได้ออกไปสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและก็ตัวแทนภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศในช่วงวันที่26มีนาคมถึง10เมษายนว่าคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงโดยผู้ตอบมากถึง 99.7% บอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนอกจากนี้ 51.2% ระบุแนวโน้มคอร์รัปชันปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วง3ปีที่ผ่านมาแย่ลงมากอีก 48.5% เท่าเดิมและ 0.3% บอกว่าดีขึ้นไม่ถึง 1% คนที่ตอบว่าดีขึ้นพอถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาการขอใบอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐครั้งล่าสุดมีการสื่อหรือบอกเป็นในว่าต้องให้ของกำนันเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้กระบวนการดำเนินการไปอย่างราบรื่นรวดเร็วขึ้นหรือไม่ผู้ตอบมากถึง 52.8% บอกว่ามี 39.1% บอกว่าไม่เคยและ 8.1% บอกว่าเกิดขึ้นเป็นปกตินะครับยังไงก็ตามส่วนใหญ่ 54.1% ไม่เคยให้แต่อีก 45.9% เคยให้โดยจ่ายเป็นเงินสดมากที่สุดตามด้วยของขวัญการเลี้ยงรับรองการบริจาคหรือเป็นสปอนเซอร์จ้างผู้รับเหมาช่วงที่ปรึกษานอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังบอกว่าการประกวดราคาและก็หน่วยงานราชการครั้งล่าสุดมีการติดต่อจากบุคคลที่อ้างว่าช่วยให้ชนะในการประมูลได้และก็ยังได้รับการบอกใบ้ว่าควรใช้ตัวกลางหรือที่ปรึกษารายใดเพื่อที่จะให้ชนะในการประมูลนะครับเอกชนที่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาจ่ายสูงถึง 26-30% ของวงเงินงบประมาณและต่ำสุด 1-5% แต่ช่วงที่ส่วนใหญ่จำยอมต้องจ่ายจะอยู่ที่ 6-15% สาเหตุที่ต้องจ่ายเพราะขั้นตอนการติดต่อราชการนั้นซับซ้อนกฎหมายระเบียบเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปแก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบตัดหน้าคู่แข่งถูกเจ้าหน้าที่บีบบังคับประวิงเวลาและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อกันมาสิ่งที่น่าตกใจก็คือเมื่อพบการเรียกร้องรับผลประโยชน์แล้วมากถึง 56.5% ไม่กล้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของรัฐเพราะว่าไม่มั่นใจเกรงกลัวความปลอดภัยและกลัวไม่ได้งานเรื่องนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคุณธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าถามต่อว่าในรอบหนึ่งที่มีการติดต่อหน่วยงานภาครัฐนั้นธุรกิจจ่ายเงินให้หน่วยงานรัฐครั้งละเท่าไหร่เพราะว่า10อันดับแรกกรมควบคุมมลพิษจ่ายครั้งละ 122,160 บาทอันดับ2กรมเจ้าท่า 100,000 บาทอันดับ3กรมสรรพสามิต 94,667 บาทอันดับ4กรมสรรพากร 89,498 บาทอันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.บริการสาธารณสุข 74,643 บาทอันดับ7กรมทางหลวง 71,167 บาทอันดับ8กรมโยธาธิการและผังเมือง 70,000 บาทอันดับ9กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 68,000 บาทและสุดท้ายกรมป่าไม้ 67,500 บาทนอกจากนี้ยังพบอีกว่าหน่วยงานรัฐ10อันดับแรกที่ภาคเอกชนติดต่องานในรอบ1ปีและเสนอให้สิ่งตอบแทนมากที่สุดอันดับ1ตำรวจทางหลวงจราจรอันดับ2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับ3องค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ4กรมเจ้าท่า อันดับ5กรมทางหลวงอันดับ6กรมโยธาธิการและผังเมืองอันดับ7ตำรวจท้องที่อันดับ8กรมทรัพย์สินทางปัญญาอันดับ9กรมสรรพากรและอันดับ10กรมการขนส่งทางบกคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานและก็ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าวันที่15นี้วันเนี้ยคณะทำงานจะประชุมหารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเตรียมข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่อยากจะให้ภาครัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วนไว้แล้วถ้าภาครัฐไม่ร่วมกับภาคเอกชนแก้ปัญหาอย่างจริงจังขณะที่ภาคสังคมและประชาชนก็มองว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติไทยถึงจุดที่ล่มสลายทางเศรษฐกิจได้แน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังมีโผล่มาอีกจากเพจของคุณทีลมฟ้าอากาศเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับไอ้เรื่องคอร์รัปชันนี่แหละบอกว่ามีรายชื่อเพิ่มเติมมาอีก10อันดับจาก10อันดับที่พูดเมื่อกี้นะครับเรื่องของเปิดอีก16ครับคุณผู้ฟัง16หน่วยงานเรียกรับสินบนต่อครั้งนี้โพสต์ไว้ในไทย PBS News เรียบร้อยแล้วอันหน่วยงานที่11ครับกรมที่ดิน 65,665 บาท12กรมศุลกากร 62,000 บาท13กรมทรัพยากรธรณี 50,000 บาท14การไฟฟ้า 50,000 บาท15กรมทรัพย์สินทางปัญญา 40,000 บาท16องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ 40,000 บาท17การประปา 40,000 บาท18กรมโรงงานอุตสาหกรรม 40,000 บาท19กรมการขนส่งทางบก 39,370 บาท20กรมปศุสัตว์ 37,667 บาท21กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 36,250 บาท22กรมการจัดหางาน33,591 บาท23ตำรวจท้องที่ 33,149 บาท24กรมชลประทาน 27,000 บาท25องค์การบริหารส่วนตำบลอบต. 23,333 บาท26ตำรวจทางหลวงจราจร 21,889 บาทนะครับที่มาก็คือตัวเลขเหล่านี้ก็คือมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและกกร.และเพื่อนไม่ทนนะครับเนี่ยหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเริ่มมีการออกมาดิ้นของหน่วยงานราชการต่างๆคือถ้าเขาไม่ดิ้นก็คือตามสไตล์อ่ะถ้านิ่งเงียบไม่ดิ้นไม่พูดก็คือยอมรับอ่ะออกกันออกมาแถลงข่าวซะหน่อยออกจดหมายเปิดผนึกมาซะหน่อยนะครับออกมาแถลงข่าวซะหน่อยว่าชั้นสุจริตนะครับกรมควบคุมมลพิษออกจดหมายเปิดผนึกโต้กรณีความเห็นเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสจี้กกร.ขอโทษถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานการทุจริตโอ้โหคุณจะขอใบเสร็จเหรอจ่ายใต้โต๊ะหรือจ่ายพิเศษผมรบกวนขอใบเสร็จรับเงินค่าจ่ายใต้โต๊ะหน่อยครับใครเขาจะออกให้คุณใครเขาจะมีหลักฐานกันเอาเป็นว่ารู้กันเอาเป็นว่าเอาวันเนี้ยไม่เหลือสักวิจารณ์บอกไม่เหลือสักหน่วยเสียทั้งภาษีเสียนู่นใช่เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยสมมุติถ้าวันนี้ผมเอาไมโครโฟนไปจ่อปากคนไทยคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งในตลาดนี่ก็ได้อะจ่อปาก10คนเนี่ยถามว่าท่านคิดว่าในระบบราชการไทยเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมเนี่ย10คนนี้เขาจะตอบว่ายังไงเอาไปจ่อใครก็ได้ผมว่าดีไม่ดีตอบทั้ง4ว่ามันเป็นเรื่องปกติผมก็มีความรู้สึกว่าพอตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยทำไมมันไม่มีความแปลกใจทำไมผมถึงไม่รู้สึกแปลกใจเอางี้ดีกว่าทำไมผมถึงไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่ามันมีจริงนะแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ 80-90% เนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่ามันมีจริงแล้วเขาก็รู้สึกไม่แปลกใจคณะกรรมการภาคเอกชนเขาถึงพวกเอกชนเขาถึงไม่ทนแล้วไงวันนี้ฉันจะประมูลงานจะได้งานอะไรทำไมจะต้องจ่ายเพิ่มหรือทำไมจะต้องถูกหักหัวคิว 30-40% ก็ทำให้ต้องมาลดต้นทุนในส่วนของวัสดุอะไรต่างๆแล้วก็เลยเกิดการเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงที่ว่าโครงสร้างนโยบายแบบเนี้ยก็ศึกต่อตึกสตง.ถล่มเนี่ยใครกล้าพูดว่าไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันอยู่เบื้องหลัง ่านนี้ยังจับคนหาตัวคนผิดไม่ได้เลยถ้าหลงแล้วก็ถล่มไปเนี่ยอันนี้หน่วยงานที่1 นะออกมาละอย่างหน่วยงานที่2กรมสรรพากรนะครับก็ออกมาละบอกว่าก็เหมือนประโยคที่ออกมาชี้แจงนะครับคุณฟังก็เหมือนเป็นประโยคที่แบบเหมือนก๊อปปี้แล้วเอามาวางแล้วก็เอามาปรับปรุงนิดหน่อยคือจะเริ่มต้นด้วยกันเนี่ยเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสนะครับผลการสำรวจสะท้อนความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างนี้เสร็จปุ๊บพวกเรายืนยันว่าในส่วนของการดำเนินงานอะไรเนี่ยยึดมั่นในความทุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นประโยคแบบก๊อปปี้กันมาวางเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กรโปร่งใสทำการได้วิชาการถ้าเขาไม่มีข้อมูลเขาจะเอามาแฉทำไมนะครับแล้วบอกกรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กรโปร่งใสทำงานด้านวิชาการผมถามหน่อยว่าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษคือหน้าที่อะไรมันจะต้องมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการไปตรวจสอบหรือเปล่าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบอะไรหรือเปล่าเรื่องของมลพิษเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ในกฎหมายกำหนดเนี่ยถามว่ามันจะไม่มีทุกช่องว่างในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันเลยเหรอในการที่จะประกาศว่าองค์กรนี้อยู่ในเกณฑ์มลพิษควบคุมถูกต้องหรือเปล่าตึกสตง.คือผลที่ชัดเจนใช่ครับคุณบีแฮปปี้มันชัดเลยว่าตึกถล่มขนาดนั้นเนี่ยเงินงบประมาณแผ่นดินกี่พันล้านน่ะที่เป็นเงินภาษีของประชาชนมันละลายหายไปเพียงชั่ววิพริบตาเดียวป่านนี้ยังหาคนผิดมาดำเนินการไม่ได้ทุกคนก็อ้างว่าทุกคนทำถูกต้องหมดเนี่ยเป็นนิสัยที่ถาวรไปแล้วครับพี่จอมขวัญเป็นสอดอไปแล้วนะครับคุณจ้าโอเด็กพระราม2นะครับคุณยายครับสวัสดีนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ออกมาแฉพอห้องออกมาแฉก็ดิ้นเนี่ยกรมป่าไม้ก็ออกมาไม่เชิงออกมาออกแถลงการณ์นะบอกว่าขอยืนยันเจตนารมณ์ไม่มีนโยบายสนับสนุนการยอมรับการทุจริตถ้าเจอจะทำโทษอย่างหนักเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยกรมป่าไม้ออกมาละกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกมาละแถลงนะครับคือไม่ออกมาแถลงก็ไม่ได้นิ่งไปก็เหมือนยอมรับประมาณนี้เนี่ยกรมสรรพากรยืนยันดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรมป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับทั้งบรรณาธิการงานดิจิตอลเนี่ยนะเนี่ยระยะแล้วก็มีข่าวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจับปลัดอำเภอทุจริตออกบัตรให้หมิงเฉินซันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอจีนเทาคังแสงอาวุธสงครามเนี่ยนะครับข้อพอผู้สงครามเนี่ยนะเขาก็ส่วนที่กำลังลงจับแล้วก็คุณก็เห็นข่าวบ่อยๆเรียกรับเงินค่าเซ็นแบบเรียกรับเงินค่าอนุมัติงานอะไรต่างๆอ่ะบิ๊กเต่าอ่ะพลตำรวจเอกจรูญเกียรติปานแก้วแล้วเขาก็นำทีมไปจับก็เห็นอยู่เงินก็อยู่ในเก๊ะเงินที่เขาล่อซื้อเนี่ยเขาลงทะเบียนเขาแจ้งความไว้หมดแล้วมีทำเครื่องหมายไว้หมดแล้วเลขตัวเลขมันก็ตรงกันหมดอ่ะแล้วบอกเงินอยู่แค่ผมไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไรบางคนอ้างไปนู่นว่าเงินฝากทำบุญพระป่าเว้ย

ูเบิร์ดเนี่ยจับทุกวันเนี่ยแล้วบอกไม่มีบอกโปร่งใสบอกไม่มีคอร์รัปชันไม่มีทุจริตนะครับและสิ่งที่ใจคือว่าคนที่ถูกจับได้เนี่ยเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอฮอดไปขอให้เจ้าบ้านรับนายหมิงเฉินซันเข้าทะเบียนบ้านอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวคนนี้เป็นผู้จัดทำและจัดเตรียมเอกสารให้ทั้งหมดเชื่อได้ว่าเป็นการแจ้งย้ายเข้ามาโดยมีนายหน้าติดต่อแทนแล้วอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวคนนี้ตอนที่อยู่ที่เชียงดาว28ตุลา64ถึง7ธันวา64มีการจัดทำรายการทะเบียนบุคคลประวัติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรสีขาวเลข0จำนวน445ลายตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี18ลายเป็นการจัดทำประวัติและออกบัตรสีขาวเลข0โดยมิชอบคือแล้วบางทีนะจับได้แล้วนะว่าทุจริตก็ขยายคือทำทุจริตที่หนึ่งคอร์รัปชันที่หนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่มันก็ไปทำต่อเออแปลกทำไมเขาถึงยังอยู่ในตำแหน่งได้เนาะทั้งที่ตรวจเจอแล้วว่าเขาเคยทำความผิดไว้ที่เชียงดาวทำไมย้ายเขาไปอยู่ฮอดแปลกมากนะครับนี่ไปตามจับได้ที่ฮอตเนี่ยมันก็มีมาให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วบอกไม่มีทุจริตคอร์รัปชันโอ้ยใครจะเข้าจะไปเชื่อรู้ฟังใช่ไหมคุยดูตอนนี้ออกมาติ้นออกมาเต้นออกมาเต้นเหมือนเพลงติชิโร่อะออกมาดิ้นออกมาเต้นออกมาเต้นอะนะทุกหน่วยงานเลยตอนนี้แทบจะใช่ไม่มีใครติดคุกสักรายใช่แปลกนะครับเนี่ยอนุทินคุณอนุทินก็ออกมาบอกว่าลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังกกล.เปิดโพ10หน่วยงานรัฐทุจริตสูงสุดต้องล้างตราบาปผมถามคุณอนุทินอยู่ในวงการก่อสร้างคุณอนุทินไม่รู้เลยหรือว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันไอ้วงการก่อสร้างวงการทำถนนทำตึกไอ้ตัวดีเลยนะบอกคุณอนุทินเอาเขากระดงให้รอดก่อนเนี่ยเห็นไหมคนที่ออกมาบอกว่าต้องไม่มีหน่วยงานรัฐท้องถิ่นตัวเองอ่ะยังมีในเรื่องของที่ดินการรถไฟเขากระดงใช่ไหมศาลมีคำสั่งว่าต้องคืนต้องเพิกถอนอธิบดีกรมที่ดินสั่งคืนสั่งเพิกถอนเสร็จปั๊บออกเลยย้ายเลยเอาอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่มาซึ่งกรมที่ดินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย อธิบดีที่ไหนมันจะทันกล้าใช่ไหมนะครับเออรู้กันในทีผมว่าไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะผู้ว่าการการรถไฟเหมือนกันจะเอาที่คืนศาลสั่งแล้วฉันจะเอาคืนละเป็นผลประโยชน์ของการรถไฟจะเอาคืนก็ย้ายไม่รู้โดนย้ายหรือโดนบีบออกไม่รู้ผมไม่รู้ผู้ว่าการรถไฟคนใหม่มาถึงเสร็จปั๊บก็เออก็ชะลอไปก่อนอะไรยังไงของเขาเอาแล้วการรถไฟอยู่ในกระทรวงเลยคมนาคมใครคุมคมนาคมก็คุณวิพัฒน์เป็นใครเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทย นะครับคุณคลองวัดดีวะสวัสดีนะครับเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับฮะพักกันสักครู่ครับคุณฟังในช่วงหน้ามาฟังข่าวเบาๆกันหน่อยนะครับข่าวที่มันสร้างสรรค์สีสันสร้างรอยยิ้มกันซะหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับเรื่องของสุขภาพมาฝากสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่ชอบรับประทานกาแฟแต่กังวลว่าเอ๊ะกินเยอะไปนั้นมันจะมีผลกับไตหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีคำตอบมาให้ฟังพี่จอมขวัญว่าไงนะครับราชบุรีภูมิใจไทยครองทั้งจังหวัดครับน้ำเงินทั้งจังหวัดนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงนี้นะครับมีทางด้านปภ.สงขลาเขาออกมาแจ้งเตือนนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่จอมขวัญบอกว่าให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็โดนหนักสงขลาหาดใหญ่โดนเยอะมากนะครับก็มีคนไปแซวใน

0: โซเชียลนะมิดหลังคากาเหมือนเดิมอะแล้วก็เยียวยาหลังละร้อยกว่าบาทใช่ไหมก็ว่ากันไปนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
4: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
4: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
4: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
4: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
4: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
4: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
6: ่ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
7: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
7: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มห้าสิบสองนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่สองช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณโรงเรียนสับสนนัดเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสองสาขาครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสำหรับฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มยารีสอร์ทนะครับคุณผู้ฟังที่ไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเขาแจ้งไปเลยนะครับว่าทราบข้อมูลมาจากรายการเชียงใหม่ไรที่ทอล์กทางโรงแรมจะยังมีลดพิเศษให้ 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ 15% เพียงแจ้งว่ามาจากรายการเชียงใหม่ไรที่ทอล์กนะครับขอบคุณสำหรับโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องเห็ดถอบเรื่องเห็ดถอบนี่คุณสุชาติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเดือดนะครับขีดเส้นกกล.7วันให้มาชี้แจงข้อมูลถ้าไม่ชี้แจงจะไปพิสูจน์กันในที่ศาล เอานะครับก็ว่ากันไปนะเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยกันหนักเลยออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมสรรพสามิตออกมาแล้วนะครับนะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าสั่งสอบหน่วยงานคมนาคมปมติดโผเรียกรับสินบนนะครับจะพบหรือเปล่าครับจะเจอหรือเปล่าสอบไปก็ไม่เจออย่างเงี้ยนะตรวจสอบดูแล้วไม่มีคงจะประมาณนั้นแหละนะครับไม่ต้องถ่ายผลการสอบนะครับคุณฟังจริงๆแล้ววันนี้จริงๆมีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งนะคือเรื่องที่มันเกี่ยวกับลมหายใจของเราอ่ะเดี๋ยวผมขอหาข่าวแป๊บนึงผมลืมข่าวไปนี้ไปได้ไงเพราะว่าผมก็ด่าเขาทุกวันอ่ะช่วงก่อนผมก็ด่ารัฐบาลตลอดช่วงที่เชียงใหม่โดนมลพิษนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบ.อากาศสะอาดต่อเนื่องกันนะมาหลายสัปดาห์เลยนะครับสวัสดีคุณบอลภาคภูมิสวัสดีคุณซีโอนอังคอนคนเดิมผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณโคน่าฮิกกี้สวัสดีนะครับพี่เจ้าขวัญบอกพ่อใหญ่แมวออกมาแล้วการเมืองสนุกแน่จับตาดูกันครับผมก็ดูอยู่นะครับคุณชิดใสครับสวัสดีครับคุณชิดใสคุณเชิญไม่ออกหยบคุณบีแฮปปี้บอกไม่มีใครติดคุกสักหลายเอานี้ถ้าจะหมายถึงตึกสตง.ใช่ไหมที่คุยเมื่อกี้ใช่ไหมครับนะครับคดีไอ้โม่งน้ำมันคดีหมูเถื่อนคดีปลาหมอคางดำเงียบคงไปเจอต่อเอาตรงๆเถอะนะครับเจอต่อกฎหมายเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดครับคุณผู้ฟังมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการปล่อยมลพิษทางอากาศทั้งในประเทศและก็ข้ามพรมแดนซึ่งพวกนี้ก็จะนำไปสู่ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมาต่อเนื่องหลายสิบปีในประเทศไทยเนี่ยนะครับพรบ.อากาศสะอาดจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 แต่เครื่องมือหรือกฎหมายที่ออกมาทุกชนิดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อยู่ที่ผู้ใช้ว่าจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าตอบโจทย์การแก้ปัญหาหรือเปล่ากฎหมายที่ริเริ่มโดยภาคประชาชนตั้งแต่ปี62มาสู่การรับไม้ต่อโดยฝ่ายการเมืองใช้ร่างของภาคประชาชนเป็นต้นแบ นะครับมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามแดนไปเมื่อวันที่13ธันวาคมปี66ครั้งนั้นนำมาสู่การออกแบบกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกันในชั้นกรรมาธิการระหว่างภาคประชาชนภาคการเมืองและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้นะครับผ่านว่างในร่างในวาระที่3ไปแล้วรอเข้าสู่วุฒิสภาถ้าวุฒิสภาพิจารณาภายในกรอบเวลา30วันโดยไม่ขอขยายอีก30วันคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จทุกกระบวนการก่อนการยุบสภาในช่วงเดือนมกราคม69อันนี้เป็นข่าวย้อนหลังไปเมื่อ21ตุลาเขาผลักดันนะครับผลักดันสิ่งที่เขาเขียนร่างเข้าไปครับคุณผู้ฟังกำหนดสิทธิ์ในอากาศสะอาดของประชาชนคู่กับมิติสุขภาพแล้วก็ยึดหลักการบทลงโทษที่ชัดเจนกับคนที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับการจัดการร่วมระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลนะครับนี่ก็เป็นพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่วันนี้ได้ข่าวว่าผ่านแล้วนะครับว่าการยกมือนี้ท่วมท้นเลยนะครับเนี่ยจำนวนผู้ลงมติ615เห็นด้วยกับเรื่องนี้611ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง1นะครับเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐบาลไม่ได้เห็นชอบและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ34ฉบับนะครับพ.ร.บ.อากาศสะอาดก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังละกฎหมายอากาศสะอาดก็คงจะมีกติกาที่จะไปกำกับแล้วล่ะให้กับภาคเอกชนหรือว่าภาคธุรกิจที่ให้ประเภทปลูกพืชไร่เชิงเดียวอ่ะปลูกเสร็จเผาเพื่อแล้วก็เตรียมพื้นที่ในการปลูกใหม่มันจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ไปควบคุมว่าคุณจะต้องรับผิดชอบยังไงนะครับต้องรับผิดชอบยังไงอ่ะต่อครับคุณผู้ฟังเมื่อวานคุยเรื่องเห็ดถอบคุยไปก็อยากกินไปพอเห็นราคาแล้วโอ้โหยังกินไม่ได้หลังจากพื้นที่จังหวัดต่อเนื่องส่งผลให้เห็ดถอบหรือเห็ดเพาะเห็ดป่าที่ต้นฤดูที่ชาวบ้านเฝ้ารอครับเริ่มทยอยผุดขึ้นตามป่าไม้เต็งรังและก็พื้นที่ธรรมชาติหลายอำเภอพอเห็ด
8: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
9: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลีสซิ่งเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่1มิถุนายนนี้ดูแลดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิลูกค้าให้เป็นธรรมนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธปท.ที่ 55/2568 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2568และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปรองโฆษกกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายให้การบริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสาระสำคัญที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569ได้แก่การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนและทำให้ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งดำเนินงานภายใต้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex
7: Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ4จังหวัดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและจังหวัดตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีกวัดชนบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและจังหวัดระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้ที่คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบกรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงแบบระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนสัตว์ป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับให้การวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและ

0: ใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex WelcomeTo Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio, freshen up. สนับสนุนโดย Toyota Chiang Mai. คิดถึงรถ Toyota, คิดถึง Toyota Chiang Mai. Toyota Chiang Mai, ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420024
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

จริญสุขยอดโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยทุกเจ้าก็มาปะท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่คือการสนับสนุนโดยการฟังธรรมจากตัวเจ้าวัดหนองตองเรียกว่าเป็นแฟนรายการธรรมะก็แล้วกันอย่างใดต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากในวันนี้ท่านทั้งหลายตรงกับวันศีลวันธรรมเดือน8เดือนแรม15ค่ำเป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นวันศีลวันธรรมเพราะศีลธรรมนั้นเป็นตัวแทนของพระตถาคตถึงวันนี้ถ้ามีศีลมีธรรมอันเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์แล้วพุทธศาสนาเฮานั้นคงจะบ่มั่นคงมาตราบเท่าทุกวันนี้และที่มันมั่นคงอยู่ได้เพราะคนเฮาที่นับถือพุทธศาสนาเฮายังมีศีลมีธรรมกันอยู่เป็นส่วนมากถ้ามีศีลมีธรรมพุทธศาสนามีเพียงแต่ชื่อแต่ว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นมันก็อาจจะเจือจางหายไปได้แต่ศาสนานั้นยังมีอยู่พ่อแม่พี่น้องญาติโยมวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเขาก็มาสมทานเอาศีลกันแต่มันก็มีอยู่ที่จิตใจของโยมทุกคนแต่ที่โยมบอกว่าขอศีลสมทานเอาศีลนั้นเพื่อเป็นการเตือนสติว่าโอ้วันนี้เป็นวันศีลเนอะเลยไปจ้างไปเอาไผ่มาเตือนก็เอาทุกเจ้าเตือนทุกเจ้าก็ต้องเตือนตัวเองว่าศีลของทุกเจ้าของตัวเองมีตัวใดมันมีข้อขาดตกบกพร่องข้อไหนพร่องนักหรือเบาเบิ่นก็ญาติโยม5ข้อปัญจศีลมันก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปพ่อง

็เลยทูตเจ้ามาเตือนสติมาบอกข้อศีลให้เพื่อที่จะทำให้กายมันมากลับมาเป็นปกติดังเก่าคือว่าจะกลับมาเป็นปกติดังเก่าคือจิตใจกลับมาเป็นปกติดังเก่าเอาละต่อไปนี้เอามาเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งเดี๋ยวกล่าวกรรมนมัสการแล้วก็ฟังข้อศีลกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ก็ละเว้นจากการฆ่าอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการลักกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการกล่าวเท็จหรือกล่าวปดสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมามีสุราเมลัยสิ่งเสพติดต่างๆอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติคนเฮาจะถึงสุขได้มีสุขได้ก็เพราะศีลถึงจัดนี้จัดหน้าสีเลนะโภคสัมปทาจะมีโภคทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองตำแหน่งหน้าที่ได้ก็เพราะศีลเพราะว่าทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกสีเลนะนิพุติงยันติเอาจักถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลต
ัสมาสีลังวิโสนะเยดูกลาท่านทั้งหลายจงมาพิจารณาทบทวนดูข้อศีลของท่านด้วยสติสัมปชัญญะว่ามีข้อศีลบริสุทธิ์หรือไม่ก็บอกข้อศีลแก่ญาติแก่โยมได้ไปทบทวนดูว่าเอามีศีล5ข้อเนี่ยปัญญศีลเนี่ยที่ผ่านมานี้มันขาดตกบกพร่องข้อไหนพร่องมันขาดตกบกพร่องข้อไหนเขาก็ปรับปรุงแก้ไขมันปกติดังเก่าดังเดิมต่อไปมาสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกันต่อไปอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธปะกวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจัมปนาโปสกุณัสสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจัมปนาโปสกุณัสสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะปะกวัตโตสะปะกะสังโฆนโยปะอุนโยทักขินโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคินิอริยญาชาติญาชาโตนาปิชานาเมสัญจิจาปนังชีวิตาวโรเปตาเตนะจัจเจนะโสติเตโอตุโสติคปัสสาโคจังโคสติสังคาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโคจังคาจัตถาปะเรสมาธุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทักสินามุนินาสัมมาทักขตาภาวิตาภาวุลิกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิปัญญาจัปโพธิญาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัส

สัมมิงสัมปันเยนะโทมุกัลลานัญจกัสสปังคิลเนตุกิเตติสวะโพชฌังเคสัตตะเทสัญญิเตจัตตังอภินันติตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพาเอกทาธัมมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนดัตเถเรนะตัญเยวะพนาเปตวะนะสัทรังสัมมุติตวะจะอปะตาตัมหาพุทธาสิธานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินะเตจะอปะตาตินนันมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติตมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอทุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขบุปัสสเมนตุเตสักกัตตุธัมมรัตนังโอสตังอุตตมังวรังปะลิลาหูปัสสมันดังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปยาวูปัสสเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวูปัสสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังอติอุณัสสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวังคันอะอิเตวะเตปริวัจเฉลจะตันเตอมโนเสยิปาวะเกปยะเคนะเควิเสปุเตอกัลละมรณเณนะวาสัพพัสสมามรณมุตโตทัพเปตัวกาลมริตังตัสเสวะอานุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาสุตตะสีลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังทารนังวจนังขรุงปะเรสังเทสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตเ
โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยันตุนิมิตตังโพชฌงคปริตยะตุหังสักกัตตัวอัตติอุณสวิจัยโยเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แม่นว่าตนข้าพระเจ้าได้ตะลงโลกาเปียธิเป็นพญาติเก็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายทุกส่วนตลอดญาติโยมก็บ่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บนั้นเป็นนี้กินยาก็บ่หายมารักษาก็บ่หายขอเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์มนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีในสรีระร่างกายของอาตมาของข้าพเจ้าตลอดญาติโยมยิ่งใจทุกคนคืออันตรธานสัวหายแล้วจะได้มากรรมกายอีกแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมจักเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ไปก็งือมีชัยชนะกลับมาก็มีโจ้มีใจเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากวัฏกภัยวัฏภัยอัคคีภัยอุปติภัยและโรกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายขอมีความสุขกายสบายใจมีสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นบญาติโยมทำการค้าการขายก็ให้ได้กำมุมกำไหนักๆให้จำเริญในกิจการและจำเริญในหน้าที่ยิ่งขึ้นไปปอนอันล้ำเดิดอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ทุกคนคืออายุวันนะสุขพละด้วยจิมเตอร์กรมอุตุประกาศว่าระวังจะดูฝนย่างเข้ามาแล้วระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเทพนับตั้งแต่เมื่อตะวันบานมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้สาสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตะวันมานั้นวัดหนองตองและใกล้เคียงเมื่อเจ้าฝนตกขนาดนักหาลงบะบะบะเหมือนกันควายมาฝนก็หยุดตกแรงมาก็มืดฟ้ามัวฝนนึกว่าจะลงแถมมาลงเอาเฮ้ย บ้านปอบไม่ออกเป็นจะได้ตกหนอบางคนเปิ้นมาวัดมาวาก็มาอู้จ่าฟังว่าโอ้ฝนตกเขาท่าดีตุลุงเย็นดีม่วนดีบ้านเฮาเมืองเฮานี่โชคดีจ้ะมีลมเฮ้ยมีลมแรงมีฟ้าผ่ามีก็ฟ้าห้องเปิ้นก็ดีอกดีใจเอาก็ดีอกดีใจเพราะมันจุ่มเย็นแต่ถ้ามันจะเดือดร้อนก็มาถึงลมมาถึงฝนมาถึงลูกเข็บนะเดือดร้อนแน่นอนฉะนั้นญาติโยมตั้งแต่ตะวาฉันเจ้าแล้วก็ทึมได้ไปไหนอยู่วัดอยู่ว่ากินก็ตอนก็อยู่กับวัดพักผ่อนมาตราบเท่าทุกปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ชาวสี่ชั่วโมงผ่านพ้นไปตมาและโยมบุญมีโชคดีกรรมดีและต้องผ่านต่อไปจนอายุได้ร้อยสาวปีนึกพี่น้องศรัทธาญาติโยมผลที่ตมาภาพตะวาเจาะเลือดโยมหมอมาเจาะแล้วนำส่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เจาะดูแล้วน้ำตาลนั้นมี118น้ำตาลนะเยี่ยมแต่ถ้าต่ำกว่าร้อยต่อมาก็เมาแต่ก็เป็นผลดีนะแต่ถ้ามาบ่าวมันต่ำล้ำไปต่ำมันล้ำไปบดีญาติโยมมันวูบไปเนอะนี่ได้118สำหรับความดันนั่นนะโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ปกติมีอยู่135ถึง137
ทั้งกลางมี60ฝ่ายทั้งข้างล่างก็มี60ฝ่ายก็ปกติวัด2ครั้งอ่ะมันก็ปกติดีแต่ว่าผลตรวจต่างๆนั้นยังบ่มาถึงเตื้อคงจะไม่เจ้าวันเนี่ยแต่ว่ามันเกิดฝนเกิดลมอย่างขึ้นฉะนั้นญาติโยม3เดือนในตมาภาพจะเจาะเลือดไปทางองค์ยา2หลอด3หลอดเอาเลือดหายออกไปฟองมันหูตัวที่มันดีมันออกไปเนาะเอาเลือดดีๆไว้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญบางคนก็ห้ามเลยทุลุงจะไปกินหวานนักเนิร์ทุเรียนเบาๆพองโอ้ยเป็นมากอะทุเรียนอะกินให้จ้างกินอยู่ให้จ้างอยู่กินจ้างกินอย่างใดมักตึกทุเรียนหนึ่งผลหนึ่งแก่นนี่นะมันจะมีกี่ยวงก็ตามยวงหนึ่งมันมีสามก้อมจะมากกว่ากี่เนี่ยก้อมเดียวนะแต่จ้างกินใจว่าแกะออกมาป๊อบแบะออกมากินจนหมดเป็นแก่นเป็นแก่นเป็นยวงหมดใจต้องจ้างกินถ้าขยากแอมใส่ตู้เย็นไว้เอามากินแอมก้อมนะนั่นคือจ้างกินอย่างว่าม่วงเนี่ยมันก็หวานลงต้นไม้ก็กินเป็นเตื้อเป็นเตื้อไม่ใช่ว่ากินถึงวันไอ้เสี้ยงเป็นสองสามแก่นใจลำไยนี่สักยาก็กินเนี่ยแก่นสองแก่นนะอันนี้จ้างกินเพราะว่าโลกเขามีอาหารการกินก็อย่างเดียวกันก็จ้างกินอันใดที่มันจะเป็นสิ่งที่สะสมไขมันก็ทำให้เกิดอันนั้นเกิดนี้เขากินเหมือนกันสมมติว่าแกงจีนก็ดีลาบก็ดีต้มก็ดีผัดก็ดีเจ้าก็ดีอย่างก็ตามเขาก็จ้างกินเอาอาหารอันใดมันแสลงแก่ตัวเขาก็เมาละยำเป้าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุพอจะ80มักบับเป้าถ้าไปทางเหนือนี่แวะซื้อละเดี๋ยวทางลำปึงนั่นทางแม่แตงนั่นน่ะเกียรติต่อไม่ได้มาซื้อละเป็นมาตาในทั้งโบฉันดื่มทั้งน้ำกินทั้งเนื้อถ้ามันมาบัดสักกี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกินบะเป้าได้นะกินบะเป้าเผาโยมทั้งหลายทั้งในทั้งน้ำทั้งเนื้อเป็นก๊อดอกปวดโรโรโรโรดักขตายเก็บปวดใจบัดดีวะอักอักได้วันกับผืนก็มาลงกับยาธาตุน้ำแดงทดลองดุ่งกำลองกินเหมือนกำมะพร้าวต้มนั่นน่ะก็ยังเก่านะกว่าประกำกินเข้าไปเอาละมันขึ้นมาวุดวุดวุดกูกินมาได้แล้วเนี่ยย่ำลาบแล้วนะเว้นไป7-8วันเอามกำก็นั้นอ่อนหน่อยโอ้ยังมาอย่างเดิมอยู่ตั้งนั้นมาก็เลยกินมาได้ละบะเพราเตื่อไปที่ฮั่นที่นี่ญาติโยมน้ำเปล่ามาถวายก็เสียดายเหมือนกันนะเสียดายนะเนี่ยกินจ้างกินเนาะเลือกกินเอาเพื่อสุขภาพของตัวเองไม่ใช่หันแต่กินหันแต่ได้ญาติโยมเอี่ยวจ้างเอี่ยวไปจ้างไปอยู่จ้างอยู่กินจ้างกินกินเหมือนเปิ่นจะไปกินเหมือนเปิ่นไปเหมือนเปิ่นจะไปเหมือนเปิ่นเปิ่นไปเล่นไปเอวไปเล่นการพนันไปอันไปนี่ก่อเรื่องก่อเรื่องก่อเล่าไปลักไปจกไปเปิ่นไปจี้เขาก็ไปเหมือนเปิ่นแต่เขาเหมือนเนี้ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นว่าจ้างมันถึงดีฉะนั้นตัวเจ้าก็ขอฝากกับโยมเด้อวันนี้ที่วัดหนองบัวเปิ่นจะส่งน้ำธาตุเข้าเมืองไปได้ไปวัดหนองบัวเนาะพี่น้องญาติโยมบ้านแม่กุ้งหลวงเมื่อคืนบืนพระกฏิวัติแม่กุ้งหลวงเนอเวลา8โมงเมื่อคืนเนอวันที่23เวลาบ่ายโมงพระกฏิวัติศาลาครูบาครูบาน้อยปัญญาตาลครูบาอินตา
หลวงป่ออินตาอดีตเจ้าวาดที่เจ้าคณะตำบลน้ำแพเป็นตานาเป็นมีความกตัญญูนึกถึงคุณของครูบาเจ้าอินตากตเวทิตาทดแทนคุณมาตลอดครูบาน้อยนะฉะนั้นวันที่23ที่วัดศาลาเนิบปะกันอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคติปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเผ่เมตตาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรติดวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสมกลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064751หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรศรีราภรณ์เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: อ
0: ันเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต1คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3.คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5.คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญา
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการศึกษาธรรมะในรายการอภิธรรมบรรยายวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งมีอยู่ในอภิธรรมมัตสังคหะและอภิธรรมคัมภีร์นำเสนอสารธรรมดีๆให้ท่านได้เพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนี
3: ้เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อเราท่านทั้งหลายให้ความสนใจและศึกษาก็จะเกิดแนวแห่งการปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิโดยถูกต้องการบรรยายในคราวครั้งที่แล้วได้พูดถึงอกุศลวิบากจบลงไปอกุศลวิบากนั่นเป็นผลของอกุศลเป็นอนิจจารมณ์คือการเห็นที่ไม่ดีการได้ยินเสียงที่ไม่ดีการรู้กลิ่นที่ไม่ดีการริมรสที่ไม่ดีการสัมผัสที่ไม่ดีการรับอารมณ์ที่ไม่ดีการไต่สวนอารม ที่ไม่ดีรวมแล้ว7ดวงด้วยกันเป็นอนิจจารมณ์ถ้าจะกล่าวเปรียบเทียบในฝ่ายโลกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่8ประการด้วยกันถ้ามันเป็นโลกธรรมนั้นย่อมครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยคืออารมณ์ที่เป็นผลของอกุศลมีบาปที่เป็นอนิจจารมณ์นั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือการเสื่อมราบการเสื่อมยศได้รับแต่การนินทาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เป็นอนิจจารมณ์ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสิ่งทั้ง4ประการนี้เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็ไม่พึงปรารถนาไม่ชอบแต่เราก็ต้องถูกสิ่งทั้ง4ประการที่เราไม่ชอบไม่ต้องการนั้นเพราะเหตุว่าเราได้สร้างเหตุของกุศลและเหตุไว้หรือกรรมที่เป็นส่วนของอกุศลและกรรมไว้เราจึงจะได้รับผลส่วนกล่าวมาในทางตรงกันข้ามเราย่อมจะได้สิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีที่เป็นส่วนของโลกธรรมก็มีอยู่4ประการได้แก่การได้รับยศมีราบได้รับการสรรเสริญมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งทั้ง4ประการนี้เป็นโลกธรรมฝ่ายอิทธารมณ์ที่เราพึงปรารถนาในส่วนดีเราก็พึงปรารถนาส่วนดีนี้จึงเป็นผลของกุศลที่เราได้เคยสร้างคุณงามความดีไว้ในอดีตและมาส่งผลในปัจจุบันให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคนเราทั้งหลายนั้นจึงถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนไว้ว่าไม่ให้ยินดีในส่วนที่ปรารถนาและไม่ให้ยินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาทำใจเป็นกลางในส่วนนั้นมองเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่านี่เกิดจากผลของกุศลนี่เกิดจากผลของอกุศลกำหนดรู้ทำความเข้าใจให้เห็นด้วยสติปัญญาว่าเราควรจะรับรู้ในส่วนที่เราได้รับเป็นส่วนของผลและผลทั้งที่ดีและไม่ดีเป็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่ว่าความพอใจอารมณ์ที่ดีที่ปรารถนาก็ตามหรือไม่ดีไม่ดีไม่ปรารถนานั้นย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปสัจธรรมสภาวธรรมปรากฏอยู่เป็นอยู่เป็นของจริงอย่างนี้มองเห็นความเป็นจริงอารมณ์ที่ดีก็เกิดดับอารมณ์ที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาที่เราได้รับก็เกิดดับเป็นสภาวะอยู่อย่างนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายมองเห็นความเป็นจริงในสภาวะที่เกิดดับอยู่ก็ไม่หลงยึดติดในอารมณ์ที่ดีและไม่หลงไม่ทำใจให้เสื่อมเสียเมื่อได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาในคราวเสื่อมลาภเสื่อมยศได้รับการนินทาหรือได้รับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆเกิดจากน้ำเกิดจากลมเกิดจากไฟเกิดจากพระราชาเบียร์หรือเกิดต่างๆจากโจรภาพเป็นต้นได้รับความทุกข์อยู่แม้ในภาวะปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลวิบากอยู่บางส่วน แต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับผลของกุศลที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความไม่สบายอยู่ตลอดทุกๆวันเป็นบางครั้งบางโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่พึงปรารถนาอยู่แล้วก็ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้คละเคล้ากันไปโลกธรรม8ประการจึงครอบงำครอบงำอย่างไรครอบงำทำให้พวกเราที่ติดใจพอใจใน

ลของกุศลที่เราได้กระทำไว้แล้วจะได้รับเป็นสองประการประการที่หนึ่งเป็นผลของกุศลที่เกิดขึ้นไม่ประกอบด้วยเหตุประการที่สองเป็นผลของกุศลที่เกิดขึ้นประกอบด้วยเหตุประการแรกผลที่เกิดขึ้นของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนั้นอย่างไรหมายความว่าคนเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้กระทำคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วอาศัยเหตุปัจจัยที่ขาดการศึกษาไม่มีสติมีปัญญาจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีทำไปเสียสักว่าทำทำไปโดยที่ไม่เกิดความรู้ความเข้าใจอาจจะผิดพลาดหรือทำให้ขาดปัญญากุศลนั้นก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะขาดสติปัญญาชื่อว่าญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อทำบุญทำกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามากขึ้นเวลาการส่งผลก็จะได้ผลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุถ้าการนำในปฏิสนธิแล้วคือนำเกิดใหม่ในภพต่อไปบุคคลนั้นก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ไม่สมประกอบเป็นประพวกบ้าพวกใบ้พวกบอดพวกหนวกหรือเป็นพวกบันดาลเป็นพวกที่ไม่สมประกอบมีอยู่สองชั้นด้วยกันตามคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ามีมนุษยภูมิภูมิของมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นชั้นที่หนึ่งนั่นอีกหนึ่งชั้นที่ไม่สมประกอบเพราะอาศัยผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเป็นบุคคลที่เรียกว่าไอเหตุกะบุคคลเกิดขึ้นมาด้วยกุศลด้วยผลของกุศลแต่ว่าไม่ประกอบด้วยเหตุในประวัติการเมื่อเกิดมามนุษย์เทวดาที่เกิดมาในปัจจุบันตลอดถึงพรหมเมื่อเกิดมาแล้วย่อมจะได้ประสบผลของกุศลอยู่ในผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุมีอยู่8ประการหรือ8ดวงด้วยกันหรือ8ความรู้สึกด้วยกันดวงที่1มีบาลีกล่าวว่าอุเปขาสหกตังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุคือตาเห็นรูปารมณ์คือสีต่างๆที่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆดวงที่สองมีบาลีกล่าวว่าอุเปขาสหคตังโสตะวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตะวัตถุคือหูได้ยินเสียงที่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆดวงที่สามกล่าวว่าอุเปขาสหคตังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุได้แก่จมูกรับกลิ่นที่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆดวงที่สี่มีบาลีกล่าวว่าอุเปขาสหคตังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุลิ้มรสที่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยดวงที่ห้ามีบาลีกล่าวว่าสุขะสหคตังกายะวิญญาณัง

วิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนั้นต้องบริสุทธิ์นะอย่างเช่นเราจะสังเกตได้ว่ามรรค8ดำริชอบอย่างเงี้ยเราจะต้องพิจารณามันชอบคำว่าชอบก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานะมาเจรจาชอบสัมมาอาชีวะเราประกอบอาชีพก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เราต้องการความสุขความสบายความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มันก็ต้องประกอบไปด้วยสัมมาชีพที่มันมีสติมีสมาธิมีปัญญาทั้งสิ้นในพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีธรรมแล้วคำว่ามีธรรมะเนี่ยไม่คำว่าไม่มีไม่มีคำว่าอดอยากไม่มีถ้าเรามีธรรมะทุกวันที่เราขาดสติมันจึงอดอยากลำบากกระท่อนกระแท่นมาเพราะถ้ามีสติแล้วเราจะทำให้เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตลอดกาลเวลาแต่พวกเราต้องพิจารณาว่าเรามีสติแล้วเราจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้มีสติแล้วจะมีพลังในการประกอบอาชีพมีสติแล้วจะมีพลังในการแก้ปัญหามีสติแล้วจะมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิด

0: ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ลัวบาปไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายกรรม
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ้นมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

ते थक्खिनाया सुखतत्ससावका एते सुठिन्नानि महाफलानि इथा

ีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ค่ะขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากกันความว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูรณ์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลและสัมปทาจงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อมพึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ปุญญาสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้วกระทำกรรมให้บริบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้วพึงถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมรรคสัมปทามีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตเพราะกำจัดมลทินทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาคุณผู้ฟังคะและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: พวกเราจะเอาไหมภิกษุณีเนี่ยปัญญาเยอะมีภิกษุณีรูปหนึ่งปัญญาเยอะสอนเก่งแต่กินข้าวเย็นทุกวันแล้วก็โกงเหล้าบ่อยๆนะแล้วก็ไปจีบผู้ชายเฉยเลยแต่มาถึงสอนไปตุเป็นตะนะแต่ว่าไม่มีศีลเนี่ยพอพวกเราไปพูดเรื่องศีลเขาบอกอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นมันก็สักแต่ว่าธาตุขันธ์อายตนะเราฟังแล้วตาค้างเลยนะฮะโหเดี๋ยวก็ฝากเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเนาะพวกเราก็เอ้าตอนนี้มันบ่ายสองแล้วสักแต่ว่าดินน้ำไฟลมเติมดินน้ำไฟลมเราฟังแล้วเราจะรักเรารับได้ไหมเนี่ยเราก็จะต้องอัญเชิญให้สึกออกไปซะใช่ไหมอยู่ไปก็ทำให้ศาสนาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องมีครบเข้าใจหรือยังเพราะนี่คือวิธีที่จะแยกอายตนะออกจากกันพอมาบวชแล้วถูกแยกอายตนะจริงไม่จริงโดยระบบศีลเนี่ยฮะเป็นภิกษุณีห้ามส่องกระจกเลยไม่มีอายตนะกระทบเลยไม่ได้เห็นเลยวิญญาณทางตาที่จะเห็นรูปร่างตัวเองหน้าตาตัวเองฟู่ฟู่นี่ไม่มีแต่ถ้าได้ส่องกระจกนี่มันต้องเกิดไหมคะพอส่องกระจกก็อ๋อเท่าแตะเท่าว่านะประเดี๋ยวนี้อ๋ออะไรเงี้ยคือมันก็จะเห็นตัวเองนะฮะแต่นี่มันไม่เห็นมันก็จบไปจบไปนะคะชัดเจนไม่ชัดเจนชัดเจนนะว่าอายตนะภายในภายนอกมีอุปมาให้เห็นภาพอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจิตใจที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอายตนะมันไม่มีเราที่จะเข้าไปบังคับอย่าหลงตัวเองนะว่าคนอย่างฉันแน่มากคนอย่างฉันไม่อย่างนั้นคนอย่างฉันไม่ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่าใกล้ชิดกับผู้ชายอย่าไปไหน2ต่อ2กับผู้ชายเพราะมันเป็นอายะตนะเข้าใจไหมอย่าไปเด็ดขาดอย่าไปไว้ใจมันจะเท่าก็เท่าหัวงูได้นะมันจะเด็กมันก็เด็กที่มันจะมาโอ้โหมันน่ากลัวนะนะอย่าไปไหน2ต่อ2กับผู้ชายเนี่ยแล้วอย่าไว้ใจเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่ตัวเขาคือเขาเองก็ไม่มีตัวตนไม่มีเขาเองก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจไหมเราเองก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงนะคะการศึกษาธรรมะพุทธเจ้านี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะประหยัดประหยัดพอเธอรู้เรื่องอายตนะแล้วนะต่อไปเธอจะไม่ดูละเธอจะไม่เข้าอินเทอร์เน็ตที่ไปดูอะไรบ้าๆบอๆจะไม่ดูละเพราะรู้ว่ามันทำให้เกิดจิตเข้าใจไหมฮะพอไม่ดูก็จบไม่เกิดแต่ถ้ายังขืนดูก็ต้องเกิดจริงไหมนั่งอยู่เนี่ยไม่เกิดโลภะมันว่างเนาะก็เปิดอินเทอร์เน็ตเปิดดูรายการอาหารดูรูปร่างของอ่ะวู้ทำไมมันจะน้ำลายสอจริงไหมก็มันหาเรื่องให้มันสู้สู้อย่างเงี้ยจริงไหมนั่งอยู่ดีๆไม่เกิดราคะนะฮะก็ไปเปิดดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดจริงไม่จริงนี่คือของจริงฮะเพราะนั้นคนไทยเราทุกวันเนี่ยฮะไม่มีความรู้เรื่องอายตนะก็เลยมานั่งสัมมนากันอยู่นั่นน่ะนั่งทำวิจัยทำประเมินโอ้โพนั่นโพนี่อยู่นั่นน่ะนะว่าตกลงเรื่องเด็กเด็กๆวัยรุ่นเราควรจะให้รู้เรื่องเพศไหมหรือว่าไม่ให้รู้ดีเอ๊ะหรือว่าจะสอนมันก่อนแล้วพูดกันอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วอย่าให้อายตนะมันกระทบกันเข้าใจมั้ยฮะอย่าให้เด็กอย่าปล่อยเด็กนะทุกวันนี้เราปล่อยเด็กเนี่ยมีผู้ปกครองมาหาอาจารย์หลายหลายมากเลยว่าลูกเขาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นกลายเป็นมีแฟชั่นใหม่ละฮะเรียนหนังสือไม่จบเพราะอะไรมันมีอายตนะให้มันเกิดกิเลสเยอะเกินจริงไหมมันไปคบเพื่อนมันไปเข้าอินเทอร์เน็ตมันไปอะไรตัวมีอะไรอู้มีเมียมั่งมีอะไรตัวมีอะไรเนี่ยวุ่นไปหมดเลยมันก็สอบไม่ได้เรียนไม่ดีมันก็เลยไม่ไปเรียนซะเลยแล้วก็ขอเงินแม่ใช้ไปเรื่อยๆทำงานก็ไม่ทำก็มันไม่มีความรู้มันจะไปทำงานอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยลูกเราอย่างนั้นขยูแต่ในเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปไว้ในห้องส่วนตัวเลยมีแล็ปท็อปอยู่ในห้องส่วนตัวทุกอย่างอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วมีประตูปิดให้ด้วยเขาก็พร้อมที่จะฟู่ฟู่ฟู่จริงไหมเขาอยากชั่วอะไรเขาชั่วที่สุดๆเลยไงแต่คนสมัยโบราณเขาไม่อย่างนั้นนะเขานอนเรียงกันอะนึกออกไหมจะมีแยกออกไปเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยไปนอนด้วยกันในห้องเนี่ยแต่พอมันแก่ๆมามันก็ปากเหม็นกันมันก็เบื่อมันก็แยกไปนอนคนละที่คนละทางแต่เด็กๆนี่จะนอนกับคนละเตียงคนละเตียงเนี่ยก็จะเห็นกันแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในห้องส่วนตัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเด็กๆหลายคนเสียคนไปเลยกับการมีห้องส่วนตัวแล้วก็ติดอินเทอร์เน็ตให้เลยแล้วก็มีแล็ปท็อปให้มีอะไรให้มีอะไรให้นะฮะแล้วสังคมทุกวันนี้ปั่นป่วนเพราะไม่มีความรู้เรื่องอายตนะนี่เองอายตนะแปลว่าอะไรนะคะ
1: เหตุเกิดจิตเจตสิกและจิตเจตสิกเป็นอะไรคะ
2: เป็นผล
1: เป็นผลอะไรเป็นเหตุคะ
2: อ
1: ายตนะภายในภายนอกเป็นเหตุเลยนะฮะเพราะนั้นจิตใจเป็นเราหรือไม่เป็นเรา
2: ไม่
1: เป็นเราเลยแต่เกิดจากอายตนะภายในภายนอก
2: กระทบกัน
1: ที่เรามาวัดเพราะเราต้องการให้อายตนะภายในของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยได้มาเห็นพระพุทธรูปมาเห็นสมณะนักบวชมาฟังธรรมที่นักบวชแสดงใช่หรือไม่ถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้เราจะมาทำไมจริงไหมเพราะเราต้องการให้อายตนะพวกนี้กระทบกันก็เกิดจิตไหมคะพวกเราฟังธรรมไปนี่เกิดจิตไหมคะเกิดจิตอกุศลหรือเกิดจิตกุศลเกิดปัญญาหรือเกิดความโง่เขลาเกิดสมาธิเกิดความสงบหรือเกิดความฟุ้งฟังธรรมไปเนี่ยสงบไหมหรือว่าฟุ้งใหญ่เลยสงบฟังธรรมแล้วมีศีลไหมอย่างเงี้ยฮะที่เรามาเนี่ยเพราะเราต้องการให้มีอายตนะที่ดีเท่านั้นเองเข้าใจไม่เข้าใจแม่นหรือบ่แม่นแต่ถ้าปีใหม่นี้เราไม่เข้าวัดเราก็พากันไปเที่ยวชายทะเลสมมุตินะฮะแล้วไปเที่ยวชายทะเลนี่มันจะมีเพื่อนคนไหนมั่งขึ้นบนแท่นธรรมาสน์แล้วก็เอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้เราฟังอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องโกงเหล้ากันบ้างกินเบียร์กันบ้างเนาะแล้วก็ต้องเฮฮาใส่กางเกงขาสั้นวิ่งชายทะเลกระดุกกระดิกอะไรก็ไม่รู้ก็ไปแล้วก็เล่นไพ่กันบ้างแล้วก็เมากันบ้างแล้วก็ว่าคนโน้นคนนี้แล้วก็งุดงิดกันบ้างอะไรบ้างมันก็โลภกดหลงโลภกดหลงโลภกดหลงไปเต็มที่ใช่หรือไม่เดี๋ยวพวกเรามาที่เนี่ยพวกเราก็รู้ว่าที่นี่เขาเลี้ยงเขาเย็นหรือไม่เลี้ยงเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วมาทำไมอ่ะมันก็อยากได้อายตนะอะไรดีๆใช่ไหมคะอยากจะฟังธรรมอ่ะนะเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งมาเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยเพราะว่าเขาเป็นคนจีนเขาเรียนภาษาจีนตลอดเขาก็รู้แต่ภาษาจีนเขาอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกเลยแต่เขาบอกเขาฟังรู้เรื่องอ่ะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ขอให้ฟังรู้เรื่องก็พออ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมีการแสดงธรรมเป็นภาษาพูดออกไปนะคะมีผู้ชายคนนึงไปอยู่ฝรั่งเศส30ปีเป็นคนไทยนะฮะอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยรู้แต่ภาษาอังกฤษตลอดแต่พูดภาษาไทยได้เพราะว่าคุยกับครอบครัวคุยภาษาไทยแต่เขียนไม่ออกอ่านไม่ออกเขาก็ฟังธรรมของนิโรธารามเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะเข้า YouTube มั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาหาลูกศิษย์มาคุยนั่นๆ นี่เนี่ยเขาก็สามารถได้ประโยชน์จากการฟังเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเรื่องการฟังนี่เป็นอายตนะสำคัญไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคะสุดสูสังลัพพเตปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอันนี้ข้อหนึ่งแล้วนะฮะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่มีเลยที่พระเจ้าจะบอกว่ากินด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่เคยมีว่าดมด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยว่าสัมผัสด้วยดีก็ได้ปัญญาไม่มีมีแต่ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นเรื่องของการฟังสำคัญมากนะฮะสองพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าสุตมยปัญญาแปลว่าอะไรความรู้ชัดหรือตัวปัญญาสำเร็จจากการฟังเห็นไหมแล้วคนที่สำเร็จเพราะการฟังมีไหมคะเช่นพระสารีบุตรฟังธรรมบรรลุโสดาบันมาฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนหลานบรรลุอรหันต์เลยยสกุลบุตรหนีออกจากบ้านเบื่อถูกตามใจจนเซ็งถูกตามใจทำใจจนมันเซ็งอ่ะเดินหนีออกจากบ้านอุ้ยที่นี่วุ่นวายพุทธเจ้าก็สอนธรรมะบรรลุโสดาบันพ่อตามมาพระพุทธเจ้าสอนอีกรอบนึงบรรลุอรหันต์อะไรมันจะง่ายปานนั้นใช่ไหมเราเอาสักรอบไหมเผื่อบรรลุโสดาบันอะไรเงี้ยเอาไหมคะดีไม่ดีเอามาลองมาสักรอบหนึ่งมันจะเหลือเวลา5นาทีอ่ะจะทันเหรอเนี่ยอนุปุพพิกถานะฮะท่านยสกุลบุตรฟังอนุปุพพิกถาแล้วบรรลุโสดาบันมันยาวอนุปุพพิกถามันยาวทานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการออกจากกามอริยสัจ4 6หัวข้อเนี่ยฮะเป็นการแสดงธรรมไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้าแล้วคนฟังบรรลุโสดาบันเลยได้ที่พึ่งไปเลยแต่นี่ยาวเอาสั้นๆดีกว่าไหมเอาสั้นๆเนาะตั้งใจฟังนะร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงที่สุดเลยเปลี่ยนแปลงแก่ไปแก่ไปป่วยไปตายไปจริงหรือไม่จริงเออความรู้สึกสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเปลี่ยนความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไป
0: ความรู้สึกเฉยก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปจริงหรือไม่จริงไม่เที่ยงจริงๆต่อไปความจำเห็นก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงก็มาจำสิ่งที่ได้ยินอีกเอ้าพอได้กลิ่นเปลี่ยนประจำสิ่งที่ได้กลิ่นอีกพอลิ้มรสเอ้าก็มาจำสิ่งที่ลิ้มรสอีกพอสัมผัสกายก็มาจำสิ่งสัมผัสกายพอคิดนึกก็มาจำสิ่งที่คิดนึกโอ้ยความจำก็ไม่เที่ยงอีกแม่นบ่แม่นความจำก็ไม่เที่ยงต่อไปความคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วคิดนี้แล้วก็เปลี่ยนไปคิดนั้นคิดโน้นเห็นอะไรก็คิดอันนั้นได้ยินอะไรก็คิดอันนั้นโอ้ความคิดก็ไม่เที่ยงจริงไม่จริงจิตใจเลยพลอยไม่เที่ยงไปด้วยเพราะเดี๋ยวเห็นทางตาเดี๋ยวได้ยินทางหูเดี๋ยวรู้กลิ่นเดี๋ยวรู้รสเดี๋ยวรู้สัมผัสสรุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดฟังแล้วรู้แล้วแล้วก็เห็นเนี่ยไม่เที่ยงจริงๆฮะเลยเบื่อหน่ายรูปร่างกายเบื่อหน่ายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเบื่อหน่ายสัญญาความจำเบื่อหน่ายสังขารความคิดปรุงแต่งเบื่อหน่ายจิตวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็เลยไม่ติดใจเมื่อไม่ติดใจจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีความรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งจบแล้วบรรลุหรือยังล่ะเอาลองดูเป็นเรื่องๆก็ได้อ่ะลองดูเป็นเรื่องๆเช่นพวกเราเคยมีแฟนไหมเคยแล้วพวกเราเคยเลิกกับแฟนไหมนี่แสดงว่ามีการเรียนรู้แล้วนะครับว่าตอนก่อนมีแฟนก็คิดว่าแฟนคือความสุขก็เลยตกลงเป็นแฟนกันแต่พอเป็นแฟนกันได้สักพักมันก็หงุดหงิดขัดข้อขัดข้องขุ่นเคืองเริ่มเบื่อแฟนไหมคะเริ่มเบื่อเมื่อเบื่อนายก็เลยบอกเลิกเคยไหมคะโอเคเธอกับฉันนะเราเป็นเพื่อนกันก็พอเนาะไม่ต้องเป็นแฟนกันแล้วเด้อปวดหัวเนี่ยนะเขาก็บอกดีฉันก็ปวดหัวกับเธอเหมือนกันนะตกลงกันก็เลยเลิกเป็นแฟนกันก็เลยอยู่กันมาเป็นปกติอันนี้หลุดไหมคะจิตก็หลุดจากผู้ชายคนนี้นะฮะหลุดว่าเอาละไม่หวงไม่หึงเธอแล้วแล้วก็ไม่อายไม่อะไรกับเธอละแต่ผลปรากฏว่าพอเราหลุดจากคนนี้ไปเกาะคนใหม่ไหมเพราะเราไม่รู้จริงอ่ะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จริงว่าร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันหมดคือเป็นถุงขี้ซึมพอพูดถุงขี้ซึมคนมาใหม่ก็ไม่รู้จักอีกก็ต้องสอนอีกว่าอะไรซึมออกจากตาเอ้าว่าไปทางตาก็มีขี้ตาซึมออกทางหู
2: ก็มีขี้หูซึมออกทางจมูกก็มีขี้มูกซึมออกทางฟันก็มีขี้ฟันซึมออกทางผิวก็มีขี้ใครซึมออก
0: ทางก้นก็มีอุจจาระไหลออกสรุปแล้วร่างกายเป็นถุง
2: ขี้ซึม
0: แม่นบ่แม่นถ้ารู้จริงอย่างเนี้ยฮะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วหลุดพ้นจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เริ่มมาเพ่งอสุภะมาดูความจริงว่าโอ้ร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันหมดเลยน่าเบื่อที่สุดเลยหลุดพ้นจากความหลงรักร่างกายเลยหลุดพ้นจากการหลงรักผู้ชายเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นพระภิกษุก็หลุดพ้นจากการหลงรักผู้หญิงไปเลยเพราะเห็นความจริงว่ามันสกปรกที่สุดอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่หลุดพ้นนะฮะถ้าไม่รู้จริงก็ไม่หลุดพ้นทีนี้พวกเราชอบจิตหลุดพ้นหรือชอบจิตที่ติดหนึบหนับเอาไหมพวกเราชอบจิตที่หลุดโล่งโปร่งสบายฟรีเบาเนี่ยหรือพวกเราชอบจิตที่มันหน่วงหนักจิตที่มันกังวลจิตที่มันกลุ้มจิตที่มันเครียดจิตที่มันอยากได้จิตที่มันเป็นธาตุความง่วงเราชอบอันแรกที่หลุดโล่งหรือเราชอบอันที่มันติดอันนั้นน่ะคือพระนิพพานแล้วอยากบรรลุไหมถ้าอยากบรรลุให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือต้องเห็นถูกว่ากายใจนี้เป็นกองทุกข์ตัณหา3ความอยากได้ดิ้นรนทะยานเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ดับตัณหาเสียได้คือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะฮะต้องชัดเจนอย่างนี้พอเห็นถูกปั๊บจะคิดถูกเลยคิดออกจากกามเลยคิดไม่ปองร้ายและคิดไม่เบียดเบียนแล้วก็จะพูดถูกจะทำถูกจะเลี้ยงชีพถูกจะเพียรถูกจะมีสติถูกเพราะ7ข้อนี้ถูกปรึ๊ดเนี่ยสัมมาสมาธิไม่ยากเลยนะคะเงียบเชียว
1: ที่เงียบนี่คือคิดยังไงคะงงหรือว่าลังเลยังลังเลอยู่ไหมมั่นใจไหมถ้ามั่นใจเราจะมีการอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องอริมักมีองแปดให้ชัดเจนขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามอริมักมีองแปดให้เต็มที่ให้บริบูรณ์พอเราตั้งใจอย่างนี้ฮะวันหนึ่งก็บรรลุถึงนิพพานได้แล้วบรรลุนิพพานมันจะเป็นยังไงอาจารย์มันจะมีความสุขอย่างยิ่งแต่สุขในนิพพานไม่ใช่สุขเวทนาสุขในนิพพานไม่ใช่สุขทางกายซีดซาดซีดซาดไม่ใช่แต่มันเป็นภาวะที่จิตมันหลุดมันโล่งมันโปร่งมันไม่มีความกังวลมันไม่มีความขี้โกรธขี้งอนแล้วมันไม่มีความเครียดอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าไงตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันเลยไม่อยากได้รูปละแล้วก็เลยไม่อยากได้เสียง
2: ไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้รสไม่อยากได้สิ่งสัมผัสกาย
1: และไม่อยากได้ความคิดนึกด้วยฮะไม่อยากได้แต่ทุกวันนี้เราอยากได้ความคิดนึกที่ดีๆใช่หรือไม่นะเดินตามก้นคนนึงแล้วมันพูดจะโน้ฟังแล้วมันหัวล็อกแก๊กแก๊กเราก็เดินตามก้นกันนะต้อยต้อยต้อยไปนะเพราะเราคิดอยากได้สุขไงแต่พอเรารู้ว่าโอ้ยมันไม่เคยได้อะไรเนี่ยเราจะเริ่มชีวิตเราฟรีขึ้นนะเป็นอิสระเลยเราจะไม่เป็นทาสใครอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ดีเพนออนใครนึกออกไหมฮะแต่เราพร้อมที่จะช่วยให้ทุกคนพ้นทุกข์คือมันรู้เสร็จแล้วว่านี่อีก้อนทุกข์อะนึกออกไหมก็ดูแลมันให้ดีที่สุดซึ่งเราจะรู้จักคำสอนพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นถ้าเรายังกินมากหลายมื้ออยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปช่วยดับทุกข์ให้คนอื่นไหวไหมคะมันไม่ว่างนะมันไม่มีเวลาเธอมาช่วยดับทุกข์ฉันเดี๋ยวก่อนฉันกำลังทำกับข้าวตอนอยู่เนี่ยโอ้โทรมาอีกรอบเธอมาดับทุกข์ให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนฉันกำลังกินข้าวตอนอยู่นะกินข้าวตอนอีกละเธอกินข้าวแล้วใช่ไหมมาช่วยดับทุกข์ให้ฉันหน่อยสิโอ้กินข้าวเสร็จก็เฮ้ยพักผ่อนหน่อยกะขอหนีบหนึ่งขอสักหนีบหลับไปอีกพอตื่นมาเธอมาช่วยดับทุกข์ให้ฉันก็มองแม่บอกเฮ้ยไปกาดนี่ไปซื้อครัวมาเตรียมทำกับข้าวตอนแรงโอ้ไม่ว่างอีกละโทรไปเธอมาช่วยดับทุกข์ฉันก็แล้วเดี๋ยวก่อนกำลังแกงพักกำลังตำน้ำพริกอยู่จะแกงจะทำกับข้าวแรงอยู่โหโทรไปตอน6โมงเย็นเธอช่วยดับทุกข์ฉันก็มากำลังกินข้าวแรงอยู่โหก็ยังมากินเมินตะกี้โทรมารอบนึงแล้วก็ว่ากินข้าวแรงอย่ามาเมินเมาก่อนพ่องกะกินข้าวแรงมันก็ต้องรีแลกซ์กะกินไปฟังเพลงไปอู่กันไปมามีเวลาโอ้งั้นโทรมาตอนทุ่มเนาะเธอมาช่วยดับตุ๊กกันกับมออุ้ยตอนนี้ปะกำลังรายการทำกับข้าวอร่อยเดี๋ยวฉันขอดูรายการนี่ทำกัมเนอร์เนี่ยกะวันพุธจะทำกับข้าวอร่อยๆเลี้ยงเธอโอ้ยคนกินมากนี่มันจะรู้ชัดธรรมะของพระเจ้าได้ไหมคะไม่มีทางเข้าใจหรือยังคนที่จะรู้แจ้งธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายจริงไหมเราจะเอานักบวชคนไหนไปเลี้ยงอ่ะนักบวชที่กินสองมือกันมือเดียวจะเอาคนไหนไปเลี้ยงไอ้พวกเธอนี่มันขี้เหนียวเห็นไหม ไม่อยากเปลืองงบประมาณใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยตรัสว่าคนที่ฉันมือเดียวเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอาต่อสิอานิสงส์หรือประโยชน์ของการฉันมือเดียวคือ
2: 1โรคน้อย2อาพาธน้อย3กระปี้กระเป๋าเบากายเบาใจ4อยู่เป็นสุข5มีพลัง
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วเฉพาะนักบวชหรือเปล่าที่ฉันมือเดียวเนี่ยนี่ชาวบ้านทำได้ไหมคะได้เอาข้างหลังมีใครทานมือเดียวมั่งชาวบ้านข้างหลังยกมือหน่อยดินั่นมีชาวบ้านอยู่คนเดียว
2: อายุ60กว่าแล้วด้วย
1: อายุ60กว่าแล้วฉันเข้ามือเดียวที่วัดอาจารย์ที่นุ่งก็มีที่สุทธิจิตก็มีชาวบ้านทานข้าวมือเดียวแล้วเขาก็กระปรี้กระเป๋าเบากายเบาใจนะฮะนะสรุปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8ไม่ธรรมดานะฮะอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางอยู่ระหว่างการทรมานตัวเองกับปลนเปลือตัวเองด้วยวัตถุกรรมนะอริยมรรคมีองค์8อยู่ตรงกลางนะคะอริยมรรคมีองค์8เนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราตถาคตตรัสรู้ด้วยตัวเองอย่างดียิ่งเลยนี่ยืนยัน 2. อริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรม 3. อริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากความโง่เขลาเพราะเกิดญาณอย่างรู้ 4. อริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เกิดความสงบที่มั่นคงเรียกว่าอุปสมะสงบอย่างมั่นคงไม่ใช่สงบแบบนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่ใช่แต่เป็นความสงบโลภะสงบโทสะสงบโมหะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะทำให้เราตรัสรู้พระนิพพานจะทำให้เราตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองเลยว่าเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองและอริยมรรคมีองค์8จะทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงความสูงที่สุดคือพระนิพพานนี่คือคุณค่าของอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะฮะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจะได้สวดบทเนี่ยคืนพรุ่งนี้เราจะสวดมนต์ข้ามคืนใช่ไหมคะเป็นธรรมเนียมอะไรไม่รู้นะก็มาฮิตฮอตสร้างกันใหม่เนี่ยนะสวดมนต์โต้ลุ่งอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้เป็นคนขี้เกียจแล้วเขาต้องการจะปฏิบัติธรรม2ปี2เดือน2วันโอ้โหปี55กับ56นี่2ปีเนาะแล้วก็2เดือนเดือนธันวากับเดือนมกราแล้วก็2วันคือวันที่31กับวันที่1เนี่ยพวกนี้มันขี้เกียจนะฮะมันปฏิบัติแค่คืนเดียวเองอะฮะแต่มันไปบอกคนอื่นว่าเป็นไงไปปฏิบัติมาอืมก็ไปปฏิบัติมา2ปี2เดือน2วันเนี่ยมันลวงมันเอาคำพูดมาลวงกันเท่านั้นเองเลยมีฮิตฮอตนะไปทั่วเลยโฆษณากันใหญ่ให้มาสวดมนต์ข้ามคืนกันเนี่ยแล้วกลางคืนค่อยสวดกันโต้รุ่งเลยนะคะคงไม่โต้มั้งเนาะเลยเที่ยงคืนไปหน่อยนึงเนี่ยนะฮะขอให้มาได้2ปี2เดือน2วันเนี่ยนะพอเลยเสร็จก็เอาละแล้วแต่ญาติโยมแล้วนะใครที่มันไม่ไหวก็คลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมกลับไปนอนเนาะแต่ใครสู้ได้ก็สู้ไปแต่มันก็จะมีบางคนที่เขาอยู่โต้รุ่งนะฮะเราจะไม่บังคับกันดีไหมคะดีเนาะถ้าบังคับมันทารุณเนาะบางทีมันไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวก็กลับไปก่อนเนาะกลับไปนอนสักงี้แล้วกลับมาสู้อีกรอบนึงคนอื่นเห็นเราก็นึกเข้าใจผิดว่าเราโตลุงที่จริงเราไปแอบงีบมาเรียบร้อยละเอาละวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องอะไรคะภัยสี่อย่างเรื่องอะไรอีกคะ
2: แยกอายตนะ
1: แยกอายตนะนะฮะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายไม้สองอันมาสีกันก็เกิดความร้อนนะแต่เมื่อแยกไม้ออกความร้อนก็ไม่มีง่ายๆนะฮะถูกไหมไม้สองอันสีกันก็เกิดความร้อนเมื่อแยกไม้ออกก็ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นอายตนะภายในภายนอกเนี่ยแยกมันออกซะผัสสะก็ไม่มีเมื่อผัสสะแบบนั้นไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากผัสสะแบบนั้นก็ไม่มีเมื่อความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแบบนั้นไม่มีตัณหาเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีเมื่อตัณหาเหตุเกิดทุกข์ไม่มีการเอามายึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเมื่ออุปทานการเอามายึดมั่นถือมั่นไม่มีความมีความเป็นพบก็ไม่มีเมื่อความมีความเป็นไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสารพัดทุกข์ก็ไม่มีเพราะนั้นเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยสามารถจะอยู่โดยบอกกับคนอื่นได้ว่าไม่มีทุกข์อะไรสามารถนะเมื่อเรารู้เรื่องอายตนะเนี่ยสมัยที่ไม่มีความรู้เรื่องอายตนะเนี่ยมันทุกข์ซ้ำทุกข์ซากเพราะมันถูกกระทบอยู่เรื่อยแต่พอมาบวชแล้วมามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยศีลก็ช่วยดึงแยกออกจากกันอย่างเช่นทุกวันนี้นะอาจารย์ไม่ทุกข์กับคอนเสิร์ตเลยอ่ะก็ศีลมันทำให้ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตไงเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ทุกข์กับแฟนเลยอ่ะเพราะศีลให้ไม่มีแฟนอ่ะเข้าใจไหมฮะแล้วก็ไม่ทุกข์กับการซื้อการขายการทำมาหากินเพราะศีลทำให้ไม่ให้ไปทำอย่างนั้นห้ามไปซื้อห้ามไปขายห้ามอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์กับการเป็นลูกน้องเจ้านายมันแยกออกจากกันหมดอายตนะพวกนี้โดยศีลนะฮะเพราะเรารักษาศีลน่ะแล้วเราก็ไปทำพิธีขอศีลที่ประเทศศรีลังกาไปบวชเป็นภิกษุณีที่โน่นกลับมาเมืองไทยโชคดีคนไทยยอมรับให้เป็นภิกษุณีอยู่เราก็ถือศีลภิกษุณีของเราไปชาวบ้านมาใช้ทำอะไรเราก็ทำไม่ได้ถ้ามันผิดศีลเช่นถ้าชาวบ้านมาบอกแล้วนะภิกษุณีขุดดินเราบอกเฮ้ยพระพุทธเจ้าบอกให้ขุดเอ้าจริงๆศีลของภิกษุณีนะฮะภิกษุณีขุดดินอาบัติปาจิตติเพราะมันจะไปโดนสัตว์ตายมันจะไปเสียบไส้เดือนสุกนึกออกไหมคะมันจะไปตัดคอสัตว์มดแมงอะไรเงี้ย พราะนั้นภิกษุณีขุดดินปุ๊บอาบัติปาจิตติเพราะนั้นใครจะมาใช้ให้ภิกษุณีขุดดินไม่ได้ขุดเพราะมันแยกอายตนะตัวนี้ออกโดยศีลจะเป็นพี่เป็นครูเป็นอะไรมาสั่งภิกษุณีว่าขุดดินเดี๋ยวนี้ไม่ขุดทำไมไม่ขุดพระพุทธเจ้าบอกให้ขุดฉันมาอยู่กับพระเจ้าเน่อฉันไม่ใช่เป็นน้องเธอแล้วฉันไม่เป็นลูกพระเจ้าแล้วอย่างเงี้ยช่วยแยกอายตนะไปเลยไม่ทุกข์กับหลายๆเรื่องมากๆเลยนึกออกไหมแต่พวกเรานี่ยังทุกข์อยู่เพราะมันเนี่ยแม่นมาแม่นเนาะมันกระทบไม่รู้จักจบเนี่ยวันนี้ว่าจะถือศีล8ไม่กินข้าวเย็นพอกับข้าวมาวางเต็มหน้าหอมฉุยเนี่ยวันนี้ขอลาก่อนเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบางทีเราบอกพอกันทีอกหักครั้งนี้ฉันจะไม่มีแฟนอีกต่อไปอ่ะพอผู้ชายหล่อๆมาจีบก็สงสัยคู่กรรมคู่เวรเอาเอกเอาเอกเอาเอกไม่เข็ดไม่เข็ดอย่างเงี้ยเพราะมันมีอายตนะนึกออกไหมฮะแต่บวชอยู่อย่างนี้มันปลอดภัยไงมีผู้ชายหล่อๆมาทำเป็นจีบเราเนี่ยโอ้โหพวกเพื่อนพวกมันจันนี่ลุมสกรรมจับเราแยกเลยฮะโชคดีโชคดีอ่ะกระจกก็ไม่ให้มีให้ส่องแล้วจะไปดูสวยดูงามอะไรอีกอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวอย่างเนี้ยใครจะมาหลงรักใช่ไหมมันก็ปลอดภัยไปเยอะเลยอ่ะเนี่ยฮะเพราะนั้นจิตใจเกิดจากอันนี้เนอจิตใจเกิดจากอายตนะเนอไม่จำเป็นอย่าเข้าไปดูสิ่งชั่วร้ายในอินเทอร์เน็ตดีไหมคะผลปรากฏว่าพญามารบอกไม่เปิดเข้าไปดูฉันเอามาแทรกให้เลยใช่ไม่ใช่เนี่ยมีบางคนบอกว่ากำลังเปิดเลยดูตั้งโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นปลอดภัยที่สุดก็ไม่ต้องไปดูมันอย่างเงี้ยแต่เป็นชาวบ้านมันต้องทำธุรกิจมันต้องงี้ๆเงี้ยเอาสูงกระโดนกันนะเนอตัวไข่ตัวมันละเด้อเอาสรุปแล้วมีประโยชน์ไหมคะรู้เรื่องอายตนะนี่มีประโยชน์ไหมคะประโยชน์เยอะเลยไหมคะเยอะเลยนะฮะแล้วต่อไปนี้เราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมฮะเพราะเรารู้เสร็จแล้วอะว่าไอ้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่มันเกิดจากอายตนะตรงนี้เองเนาะเอาศีลมาควบคุมเลยนะคะศีล5ไว้ก่อนต่ำสุดแล้วนะเกณฑ์ต่ำแล้วนะเนี่ยเกณฑ์ศีล5นี่ต่ำสุดดีขึ้นหน่อยก็ศีล8นะดีขึ้นหน่อยก็ศีล10นะดีที่สุดก็ศีล227ศีล311โอ้โหสุดยอดเลยภิกษุณีใส่รองเท้าอาบัติปาจิตติพวกเราก็อาจจะรู้สึกเคร่งเกินไปใช่ไหมทรมานใช่ไหมพวกเราดูโอ้พระพุทธเจ้าทำไมทรมานให้ภิกษุณีไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวจะบอกให้สมองคนเราเนี่ยนะมันทื่อมากเลยมันเหมือนไม่ใช่ทื่อฮะเขาเรียกมันซื่อบื้อมันซื่อจนบื้อสมองนี่นะเวลามันรับข้อมูลอะไรนะฮะเวลามันรับข้อมูลอะไรมันจะทำงานตามข้อมูลที่ได้รับเข้ามาเพราะมันเป็นระบบมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะสมองคนเราเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราไปเหยียบอะไรเนี่ยแล้วหนามตำเข้าไปเนี่ยนะอาจารย์เคยอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเท้าเนาะหนามมันตำตรงอุ้งเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเวลาเดินบนพื้นเรียบๆเนี่ยจะไม่เจ็บเลยแต่ถ้าไปตรงไหนที่ไปเจอก้อนหินจึ๊กคือตรงนี้มันจะเจ็บใช่ไหมจึ๊กอุ้ยก็จะเจ็บนี่ก็จึ๊กอยู่เรื่อยนะฮะนานๆก็จึ๊กเงี้ยพอจึ๊กเงี้ยสมองเขาก็สร้างพังผืดมาหุ้มหนามไว้เลยฮะคือทุกครั้งที่เราจึ๊กเนี่ยสมองเขาก็เฮ้ยมีอันตรายโผล่เข้ามาในร่างกายแล้วก็สร้างพังผืดทุ่มไว้นานไปเป็นปีฮะกลายเป็นก้อนตาปลาเป็นตาปลาอยู่ในเท้านี่เลยนะแล้วก็เจ็บมากขึ้นคือมันก้อนใหญ่ขึ้นเพราะนั้นพอโดนก้อนหินนิดนึงมันก็ไปแตะเส้นประสาทเลยก็สะดุ้งเจ็บอีกทีนี้ก็เจ็บมากขึ้นจึ๊กจึ๊กมากขึ้นก็เอ๊ะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขารู้เขาว่าอ๋อมันเป็นตาปลามันเป็นธรรมชาติของร่างกายเวลาอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะสร้างพังผืดทุ่มไปเลยเราก็เลยอ๋อแล้วจะทำยังไงอ่ะคุณหมอก็บอกว่าต้องขวานออกโอ้ถ้าไม่ขวานล่ะก็ต้องเอายาที่ไอ้จี้เม็ดที่เป็นหูดเป็นอะไรนะฮะเอามาจี้ออกอ่ะก็จี้ออกก็จบไปละอาจารย์ก็เลยจบไปที่เท้าเนี่ยนะฮะต่อมาอีกนะฮะต่อมาก็เรียนรู้เลยว่าเจ้าจงที่ใดมีหนามให้ใส่รองเท้าได้เห็นไหมพระเจ้ารักเราไหมคะรักเราแต่ที่ใดไม่มีหนามเนี่ยใช้เท้าเนี่ยเดินไปเปล่าๆเนี่ยนะพอเดินไปอย่างนี้นะฮะเจอก้อนหินเล็กๆน้อยๆจิกๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองก็จะสั่งการให้ร่างกายว่าจงสร้างเซลล์หนาๆขึ้นมาเท้าเลยหนาคนโบราณคนเชียงใหม่คนเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้ากันเนาะเพิ่งมาใส่ทีหลังนี่เองเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันอิสระเนี่ยก็คือชีวิตที่มีรองเท้าติดเท้าเลยอะนึกออกไหมก็คือหนังมันหนาแล้วอ่ะในทุกวันเนี่ยหนังเท้ามันหนาแล้วอ่ะเดินไปนี่ก็เลยไม่เจ็บแต่พวกเรานี่ใส่รองเท้านุ่มๆเนี่ยสมองมันก็ว่าไง
0: นุ่มดีนุ่มดีมันเลยไม่สร้างเซลล์หนาๆมาเลยให้สังเกตอย่างนี้ผิวของเราเนี่ยบริเวณที่ไม่ถูกอะไรบ่อยๆมันจะบางเข้าใจไหมจะบางนุ่มนะฮะแต่ผิวมือเนี่ยเห็นไหมมือเราเนี่ยจับโน่นจับนี่จะหนาเห็นไหมฮะหนังมือเนี่ยจะหนาด้านนี้นะฮะแต่ด้านนี้บางเห็นไหมเพราะนั้นเท้าคนเราก็เหมือนกันถ้าเดินมันกับพื้นไปอย่างเงี้ยนะให้มันรับรู้ถึงความเจ็บจิตเจ็บจัดจอกจอกแจ๊กแจ๊กเนี่ยสมองมันก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็จะมาสร้างเซลล์หนาหนาขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เลยหนาเหยียบน้ำหนามงอเหยียบน้ำหนามงอเหยียบก้อนถ่านไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังไม่ไหม้ถึงเนื้อในเข้าใจไหมแค่จุ๊บอุ้ยก็รู้แล้วเจออะไรก็รู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าไม่ให้ภิกษุณีใส่รองเท้าเนี่ยเป็นปัญญาของพระองค์แล้วกลายเป็นชีวิตที่อิสระเข้าหน้าออกหลังสบายเข้าหลังออกหน้าสบายเข้าซ้ายออกขวาสบายไม่ต้องย้อนกลับไปเอารองเท้าสบายไหมคะมันเป็นชีวิตที่สบายอ่ะมันเป็นอายตนะที่สบายอ่ะสองไม่เคยรองเท้าหายเพราะมันติดเท้าเราตลอดแต่พวกที่ซื้อรองเท้าเนี่ยโอ้ยก็เรียกว่ารองเท้าหายรองเท้าหายอย่างเงี้ยนะก็กลุ้มไปอีกแบบนึงแล้วก็หมดเลยกิเลส ที่จะไปเลือกดูรองเท้ารุ่นนั้นนี้หมดสัดเลยเพราะว่าวินัยภิกษุณีคือภิกษุณีใส่รองเท้าอาบัติปาจิตตีแต่มียกเว้นนะถ้าป่วยใส่ได้ถ้าที่ไหนมีน้ำเฉอะแฉะมีเชื้อโรคใส่ได้ที่ไหนมีหินแหลมคมชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อเท้าใส่ได้เห็นไหมพุทธเจ้าฉลาดนะฮะพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใช่ว่าห้ามใส่รองเท้าทุกกรณีตายคาที่ก็ยอมอย่างนี้ไม่ใช่ก็เป็นปัญญาเนาะเพราะนั้นอาจารย์นะบอกตรงๆว่าได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอบอุ่นมันมีความสุขมันปลอดภัยมันดีเพราะว่ามันมีแต่อายตนะดีๆอ่ะเราอยู่ในวัดเราก็เห็นแต่คนมีศีลมีธรรมนึกออกไหมไอ้พวกขี้เหล้าเมายาเนี่ยเชิญมันเข้ามามันก็ไม่มานะเขียนป้ายเชิญนะขอเชิญขี้เหล้ามาอ้วกให้ดูหน่อยมันก็ไม่มาไม่ยอมมาเลยอ่ะนะขอเชิญคนพูดนินทาสอดเสียดนักวิจารณ์การเมืองมาในวัดหน่อยจะเทศให้ฟังมันไม่ยอมมาเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่มันบ้าๆบอๆเนี่ยเลยไม่มากระทบให้เกิดจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใจก็สบายไหมคะเข้าใจหรือยังนะฮะคำสอนพระเจ้าเป็นเหตุเป็นผลไหมคะอายตนะเป็นเหตุจิตใจเป็นผลเพราะนั้นเราต้องมาฝึกควบคุมอายตนะและเอาอายตนะมาฝึกเถิด

0: มันฝึกได้จริงๆนะฮะจากเนนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยว่าคนคนนี้เป็นชาวบ้านก็เลวมากๆเลยนะวันเลวมากๆพ่อแม่นี่ร้องไห้น้ำตานองหน้าเนี่ยแต่ที่สุดธรรมะของพระเจ้าช่วยให้คนคนนี้กลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมมากอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกะสาวิกาที่ดีเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสติมั่นคงมีปัญญาเฉียบแหลมรู้แจ้งอริยสัจ4นำตนให้พ้นภัยช่วยผู้อื่นให้พ้นภัยพ้นทุกข์ช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาพิสูจน์มาดูมารู้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

ธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
3: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
4: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
3: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
5: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุน